0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยานภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นต่อ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
1: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
3: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
4: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,000

0: 1,400 ล้านบาทแต่นี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2.40 บาทต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าก
3: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
0: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่แขวงพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lab Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที40.21วินาทีและ1นาที38.76วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีและประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศิริครินทร์วิโรจน์ทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลลนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์รายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวยอันดับ3โคชนะธรรมะโคศิริ2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะสุซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวยอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโคชนะมะลิอ่องนะอ6-0และ7-5สมิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิริรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
1: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าว ขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
13: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
12: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
13: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
12: ครับ
13: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่จากพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถออกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
12: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
13: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงขั้นศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืนเข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกการของเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ
12: นั่นก็คือ
13: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเป็นสมควรแก่เหตุนะครับ
12: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่า เราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
13: ใช่ครับ
12: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก
13: ็
12: ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
13: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่ายินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
12: ครับ
13: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
12: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันกับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
13: ถูกต้องครับขณะนี้เนี่ยครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2566นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
12: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
13: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
12: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
13: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
12: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
13: ถูกต้องครับ
12: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
13: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่ตำรวจให้ทราบครับ
12: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะ กังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
13: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนท่านก็บอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันมั่งปืนอัดลมมั่งมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไว้ตลอดนะครับ
12: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
13: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี
12: ้
13: ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EUนะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
12: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
13: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
12: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
13: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
12: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตากับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับผมครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับท่านครับ
14: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02577555
1: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
17: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
16: ด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
18: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเครื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ตามไปเรื่อย
16: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
12: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
19: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังคิดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห่วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
12: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
19: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วและเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
12: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการแพลงต้อนบูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงต้อนบูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
3: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนราหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
20: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
22: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและน้องสายป่านปฏิสราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะมาอัปเดตข่าวสารในรอบวันกันค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายนะครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยเดือนเป็นเดือนใหม่ของปฏิทินจันทรคติ
2: ค่ะ
1: นะครับขึ้น1ค่ําเดือน9ปีมะเมียนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยมี82หนนะครับก็วนมา2รอบไปแล้วก็รอบนี้เป็นเดือนใหม่นะครับสําหรับเดือน9นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของการเดินเรือนะครับที่มีการจะมีการซุ่มซ้อมนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะครับก็จะมีการซุ่มซ้อมกันเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนยังไงนะครับรวมถึงความคืบหน้าของพรบ.อาวุธปืนนะครับหลังจากที่มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์ด้วยนะครับก็ทำให้ทางควบคุมหรือว่ามีมาตรการต่างๆนะครับมาเรียกว่ากระทุ้งกับกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของการกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนเถื่อนนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีการมุ่งเน้นในการกำจัดเรียกว่าเป็นภัยต่อสังค
2: ม
1: นะครับที่เราจะต้องมาติดตามกันได้ก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรามาเตือนกันด้วยนะครับสำหรับแรงงานด้าวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องมีการไปต่ออายุใบอนุญาตด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับกับสายสัมภาษณ์ของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะมาพูดคุยในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบผลกระทบจากโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่และแหล่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรา
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะหลังจากที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก่อนลงพื้นที่เนี่ยเราคณะทำงานได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนในปัญหาหลักก็คือปัญหาฝุ่นละอองก็ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่น่าเสียครับในจังหวัดสระบุรีครับ
1: ครับแล้วหลังจากมีการตรวจในส่วนของปัญหาได้รับทราบปัญหาแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตแยกเป็น2เรื่องนะครับคือปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับครับก็คงจะทราบดีนะครับจริงจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักด้านเกี่ยวกับเรื่องของปูนซีเมนต์หรือการระเบิดหินอะไรต่างๆโครงโม่อะไรต่างๆนะครับ อันนี้ขอพูดเรื่องฝุ่นก่อนนะครับ
2: อ
3: นุญาตชี้แจงเรื่องฝุ่นและเสียงก็คือว่าเราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดผังเมืองโยธา

0: ในทุนที่เทศบาลตำบลคู่กลางนะครับที่พวกมีข้อแนะนำคือได้มีการตรวจสอบการทำงานของโรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่ามีหน่วยงานต่างๆนี้ลงไปดูกันมาต่อเนื่องไม่ใช่ไม่สำนักผู้ตรวจการไม่ใช่หน่วยแรกที่ลงไปดูนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีสิ่งที่ได้พบเห็นในเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองนะครับก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่มีการจัดการในหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องระบบดักฝุ่นในโรงงานปูนซีเมนต
1: ์
0: นะครับซึ่งอันนี้เขามีทำกันค่อนข้างดีนะครับเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกองเรียกว่าแบ็คฟิลเตอร์ที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างค่อนข้างดีนะครับอันนี้ลงไปเราเดินดูกับส่วนและการทุกส่วนเลยที่ลงในพื้นที่ไปดูด้วยกันตรวจสอบเรื่องของความสูงความสูงเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นมีท่านรองนายกลงไปตรวจแล้วก็ได้มีการปรับชั้นความสูงของกองหินนะครับซึ่งจริงๆกองหินที่เป็นเรื่องของสำหรับการใช้ในการดำเนินการเรื่องของการโปร่งปูนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถ่านหินเรื่องต่างๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับมีความสูงซึ่งเขามีการปรับความสูงจำกัดความสูงมานะครับ
2: ครับ
0: ปรุงระบบการเก็บกองฝุ่นแล้วก็มีการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆมีการปลูกต้นไม้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีด้านต่างๆเนี้ยทำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็มีการติดตั้งแผงกันลมและเสียงความสูงถึง11เมตรไว้3ด้านซึ่งอันเนี้ยได้ทำเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อลงไปดูแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นไปค่อนข้างทำได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมไปก็คือเขามีการปลูกต้นไม้แล้วแต่ว่าต้นไม้อาจจะเล็กไปนิดนึงปลูก 2-3 แถวสลับกันนะครับมีปลูกส่งอินเดียหรืออะไรต่างก็ขอให้เอาไม้ที่มีขนาดสูงมากกว่า 3-4 เมตรขึ้นไปเนี่ยมาปลูกเพิ่มเติมที่แนวหลังจากแนวกำแพงออกมานะครับก็การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยได้ในหลายเรื่องคือการกองเสียงกองฝุ่นนะครับลดแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องอากาศต่างๆด้วยครับอันนี้โครงการต่างๆได้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับชื่นชมเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้นนะครับ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ในส่วนของฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
2: ค่
1: ะท่านคะในส่วนของสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นล่ะคะเรามีการลงไปดูแลตรงนี้ไหมคะ
0: มีครับจริงๆแล้วมีทางโรงงานเนี่ยต้องบอกว่ามีการตั้งกลุ่ม CSR และปุ๋ยกันจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องอีกเรื่องนึงที่ตะกี้ไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องเสียงนะครับ
2: ค่ะ
0: เสียงจากรถที่เอาไปดั้มถ่านหินหรือดั้มปูนหรืออะไรต่างนะครับดั้มเศษหินอะไรต่างเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยต้องบอกว่าพอยกปั๊บเนี่ยประตูท้ายเนี่ยมันจะมีเสียงดังนึกออกไหมฮะเวลายกปั๊บท้ายมันจะออกขึ้นแล้วมันก็ดังโครมคามซึ่งสมัยก่อนเราจะได้ยินบ่อยมากแต่ทางโรงงานเนี่ยก็ได้มีการเอาเขาเรียกว่าตัวยางอะสี
2: ร
0: ังติดไว้กับรถทุกคันนะฮะซึ่งเป็นผู้ประกอบการทุกคันเนี่ยคือทำให้เสียงในรถลงวันที่ไปประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เรื่องฝุ่นละอองและเสียงเนี่ยก็ได้รับคำตอบจากชุมชนว่ามีการปรับปรุงแก้ไขได้ดีมากขึ้น
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ต้องชื่นชมสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือเขาทำ CSR ร่วมกับชุมชนตลอดเวลา
1: ใน
0: การปรับปรุงในทุกๆเรื่องนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของมลพิษทางเสียงนะครับได้มีการรับทราบมานะครับว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยมีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับท่าน
0: ครับก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐเองนะครับแล้วก็มีท้องที่ท้องถิ่นนะครับอำเภอผู้ประกอบการแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของคุยกันมีเวลามีปัญหาก็คุยกันเพราะว่าจริงๆการประกอบการมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและจริงๆก็ต้องบอกว่าทางโรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วก็ปรับปรุงตามที่ได้หารือกันและได้พูดคุยกันครับ
2: อีกหนึ่งปัญหาที่ท่านเกริ่นมาตั้งแต่แรกนะครับเป็นเรื่องของปัญหาแหล่งน้ำ

0: ธรรมชาติเน่าเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วครับ
1: ครับเรื่องนี้ก็ไปทำต่อเนื่องจากเรื่องฝุ่นละอองและเสียงนะครับก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยโดยเฉพาะในตำบลป่าข้าวสารตำบลกุดนกเกล้านะครับตำบลหนองตะไลอำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีแหล่งน้ำที่จะผ่านชุมชนอยู่เป็นคลองหลักๆอยู่ 3-4 คลองครับคือคลองห้วยตะเข้คลองหนองน้ำเขียวนะครับคลองเกตซึ่งก็มีสภาพที่โดยทางกายภาพที่เห็นนะครับก็มีสีดำมีส่งกลิ่นนะครับมีส่งกลิ่นนะครับในช่วงพื้นที่ที่เราไปดูเนี่ยก็จะมีกลิ่นมีเสียงดำมีสีดำนะครับ
0: ครับ
1: ทางกายภาพแล้วจริงๆก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบก็มีหน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งมีผลแลบแต่ว่าก็ยังอันนี้อยู่ระหว่างการสื่อสารคุยกันอยู่นะครับว่ามีจะมีสารตะกั่วปลอดทองแดงหรือสารหนูที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่นะครับซึ่งอย่างนี้มีหน่วยงานต่างๆส่วนก็ต้องมาดูรณาการต้องมาดูกันนะครับว่าเราเห็นกายภาพแต่ว่าจริงๆในเชิงทางเคมีหรือการตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจริงวันนั้นมีปปช.เข้าด้วยนะครับแล้วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนภาคประชาชนมีท่านรองผู้ว่าเดินทางก็ไปดูพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ได้มีข้อแนะนำนะครับก็คือก็ต้องมีการหารือต่อเนื่องนะครับเพราะปัญหาเนี้ยเข้าใจว่าเป็นปัญหามากว่า20ปีแล
0: ้
1: วนะครับแล้วก็ให้เร่งตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับในการทำงานซึ่งจะต้องหารือกันต่อไปคือขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับก็เฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับให้ทุกหน่วยงานเนี้ยทำการส่วนไอ้กรมควบคุมมลพิษก็ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องส่วนต่างๆจังหวัดเองขณะนี้นะครับก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดนะครับตามที่ได้หารือกันเพื่อบูรณาการทั้งก็เป็นลักษณะไตรภาคีเช่นเดียวกันนะครับมีทุกภาคส่วนมีส่วนจังหวัดมีภาคประชาชนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบว่าแหล่งน้ำเสียต่างๆเนี้ยเกิดจากใครเป็นผู้กระทำนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบเพราะโรงงานก็มีอยู่หลายโรงนะครับแล้วก็เรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจอันนี้เพิ่มเติมโดยผู้ว่านะฮะได้หารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆเนี้ยได้มีศูนย์ปฏิบัติการสปอร์ตกิจแล้ววันนั้นได้หารือกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขอให้ตรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้ตรวจให้ตรวจเพิ่มเติมนะครับในส่วนต่างๆแล้วก็มีการติดตั้งระบบตรวจสอบนะคุณภาพน้ำแบบออนไลน
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือได้ว่าเป็นการลงพื้นที่จริงแล้วก็เรียกว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆจากชาวสระบุรีที่มีการร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ดำเนินหน้าอย่างเต็มที่ฝุ่นละอองมลพิษทางเสียงแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับถ้าเราจะมีการร้องเรียนอย่างนี
2: ้
0: น
2: ะ
0: ต้องทำยังไงครับผม
1: ครับก็จริงๆแล้วมีช่องทางหลายช่องทางมากนะครับคือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินคือ1676นะครับซึ่งสามารถโทรฟรีได้ทั่วประเทศการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับwww.ombudsman.go.th ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเมื่อ2วันนี้ก็มีคนบอกว่าเว็บไซต์เราล่มเราไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเราได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับต้องขอยืนยันว่าเว็บไซต์เราไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็สามารถเป็นช่องทางในการเข้าถึงได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ได้ทำความชี้แจงกับผู้ที่ติดต่อไปแล้วนะครับมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับแต่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจากทุกมุมกว่า10ท่านเนี่ยเทสระบบเข้ามาซึ่งเราไม่พบความผิดปกติของเว็บไซต์ที่ในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับอันนี้ยืนยันแล้วก็ได้ประสานทางผู้ร้องทุกข์ไปแล้วนะครับก็อาจจะผมก็ไม่ได้โทษว่าส่วนไหนจะมีมันอาจจะมีเครื่องมือหรือของสัญญาณในบ้านอาจจะอ่อนไปหรืออะไรต่างๆครับ ที่เกิดข้อขัดข้องแต่เราเทสจากทุกมุมแล้วนะครับจากทุกคลิปแชร์มาว่าเว็บไซต์เราล่มหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาแล้วนะครับก็กราบเรียนนะครับด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้ละเลยนะครับ และช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหลักๆปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะนั้น positioning ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือการแก้ปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาที่ต้องบูรณาการหลายภาคส่วนปัญหาในเชิงระบบปัญหาในส่วนที่จะต้องเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับกับพี่น้องประชาชนครับผมแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTokหรือไลน์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่เรียกว่าสปพ.ก็ขออนุญาตนะครับว่าหลายท่านก็บางทีสับสนระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกิดจากกฎหมายกฎระเบียบนะครับหรือและการดูสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูและกัดกรองในส่วนต่างๆเหล่านี้ครับ
2: ค่ะท่านคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไหมคะ
1: ครับก็อยากจะกลับเรียนนะครับว่าเราไม่ใช่หน่วยเดียวแต่เราเป็นหนึ่งในปัจจัยต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วของเราทุกคนนะครับทีมงานของเราทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทำงานเหล่านี้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรืออะไรที่เราสามารถเราทีมงานทุกคนทุกดวงใจสามารถทำได้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสุจินชุมชัยศักดิ์ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีตรวจสอบผลกระทบของโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ
2: ่
0: คือเราจะเห็นได้ว่าสมมติเรามีการเดินทางไปยังฝั่งภาคอีสานสระบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งแก่งคอยกลางดงมวกเหล็กเนี่ยเราจะเห็นมีโรงงานปูนขนาดใหญ
2: ่
0: นะครับในการที่ผลิตสิ่งเหล่านี้แหละนะมาให้พวกเราได้ใช้ในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราเห็นในส่วนของเวลามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เราจะเห็นได้เลยว่าสระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่สีแดงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเรื่องนี้ก็มีคนไปร้องเรียนนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการปรับปรุงยังไงนะครับรวมถึงมลพิษทางเสียงด้วยพออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะดังบางทีก็อาจจะรบกวนชาวบ้านนะก็ต้องมีการปรับในส่วนนี้เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับแล้วก็ปัญหาน้ำเสียต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะครับที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับ
2: ค่ะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะท่านใดที่อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะให้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงไปแก้ไขนะคะก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไปเลยแล้วอย่างง่ายๆที่สุดเลยก็คือสายด่วนนะคะ1676โทรฟรีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันยาวๆได้เลยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนติดตามต่อในช่วงหน้าบันทึกสถานการณ์ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงฉุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดี

0: จไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: กลับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันเลยน
5: ะ
4: เราเตรียมข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเยอะมากๆนะครับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของการแจ้งการควบคุมการเดินเรือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
5: ค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่านะคะมีการประกาศกำหนดพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองบางกอกน้อยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวนะคะเพื่อที่จะรองรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งการซักซ้อมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยกำหนดฝึกซ้อมย่อยนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้จำนวน3วันนะคะก็คือวันที่17นะคะวันที่20แล้วก็วันที่27สิงหาคม2569ค่ะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับของการจราจรทางน้ำนะคะกรมเจ้าท่ามีการกำหนดมาตรการในวันฝึกซ้อมดังนี้ค่ะ
4: คร
5: ับ ข้อที่1นะคะก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะคะช่วงสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนะคะถึงสะพานพระปกเกล้าค่ะตั้งแต่ช่วง 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่นี้นะคะส่วนตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่การให้บริการเรือโดยสารค่ะก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งเหนือนะคะตั้งแต่ 12:30 นให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายับขึ้นไปค่ะส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งใต้นะคะตั้งแต่ 12:30 ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปค่ะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบริเวณวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะให้บริการถึง 12:30 ค่ะ
4: ค
5: และเรือข้ามฟากท่าเตียนนะคะให้บริการถึง 15:00 ค่ะนี่เป็นพื้นที่ของเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะส่วนคลองบางกอกน้อยค่ะช่วงปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อยนะคะตั้งแต่ 12:30 จนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะห้ามเรือทุกชนิดเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมนะคะก็เป็น3วันนะคะที่แจ้งไปก็คือ17สิงหาคมนะคะ20สิงหาคม27สิงหาคมนะคะ3วันนี้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะคะจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือจะต้องปฏิบัติตามประกาศนะคะถ้าหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยค่ะตั้งแต่500จนถึง 5,000 บาทแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยมีอำนาจในการสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนนะคะฉะนั้น3วันนี้นะคะ17 20แล้วก็27สิงหาคมนะคะก็ต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอย่างที่แจ้งไป17เนี่ยก็คือช่วงวันจันทร์นะคะวันจันทร์แล้วก็20วันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็27ก็คือสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะคะ3วันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะคะ
4: ครับไปติดตามข่าวสารสำหรับสถานการณ์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่รอบวันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการพิพากษาในเรื่องของคดี Forex 3D นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากนะครับก็มีการติดตามกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการที่พิพากษาออกมานะครับในช่วง 9:00 นนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะครับคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็มี1คนที่ไปเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือดารานักแสดงท่านหนึ่งเขามีดารานักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็กลายเป็นว่าข่าวก็ยิ่งดังขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของพนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับผู้บริหารรวมทั้งอีกหนึ่งท่านนักแสดงก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ของพิงกี้สาวิกานั่นก็คือคุณสิริญญาชัยเดชคุณกิติเชษหรือว่าสรายุทธชัยเดชนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ชายของพิงกี้นะครับรวมกับพวกอีก24คนเป็นจำเลยในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร
5: ์
4: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัยการโจทก์ฟ้องมีการระบุฟ้องความผิดสรุปว่าในช่วงของวันที่24พฤศจิกายน2568 2558นะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึง8กันยายน2563พวกจำเลยร่วมกันหลอกประชาชนโดยการโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปเนี่ยให้มาลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเป็นการประกาศทางออนไลน์ในช่องทางของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า forex3d.com นะครับหรือว่าในส่วนของ Facebook ด้วยนะครับ forex 3d แล้วก็ใช้ชื่อกองทุนว่า forex 30นะครับโดยจำเลยที่2ที่มีจำเลยที่1ดำเนินการอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทนนะครับโดยจะมีการลงทุนสามารถลงทุนเริ่มอยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 15,000 บาทนะครับต่อมาก็มีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 50,000 บาทนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเลยคือจะมีผู้แทนเนี่ยมาดูแลให้นะครับในแต่ก่อนเนี่ยก็พอเว็บไซต์นี้มีการเปิดเข้ามาคือหลายๆคนก็หลงเชื
5: ่อ
4: นะครับนำเงินมาลงทุนแล้วก็พอมีการได้รับเงินในช่วงแรกๆเนี่ยก็พอได้รับแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะได้เงินในตรงนี้นะครับพวกจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถูกควบคุมตัวขังในเรือนจำนะครับยกเว้นจำเลยที่7ก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นี่แหละได้มีการรับการประกันตัววงเงินอยู่ที่5ล้านบาทนะครับพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยนะครับการเทรด Forex 3D เนี่ยในคดีต่างๆตั้งแต่ช่วง24พฤศจิกายน58นะครับยาวไปจนถึง8กันยายน63เนี่ยก็มีผู้เสียหายจำนวนกว่า 9,822 คนนะครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,473 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้สรุปคร่าวๆนะครับในการที่ศาลมีการพิจารณาออกมานะครับก็คือสำหรับคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ย มีการรอดนะครับรอดศาลยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าในส่วนของมูลเหตุความผิดเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าคุณพิงกี้เนี่ยมีการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นผู้ที่มาร่วมเกี่ยวพันนะครับแล้วก็ในส่วนของนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับแล้วก็พวกรวมอีก5คนมีการสั่งจำคุกนะครับ 49,110 ปีนะครับคดีช่อโกงประชาชน Forex 3D โอ้โหเยอะมากนะ 49,110 ปีนะครับแล้วก็มีการสั่งปรับของบริษัทด้วยนะครับ 4,911 ล้านบาทรวมถึงต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเยอะนะและประเด็นคือประเด็นการช่อโกงแบบนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายประเทศไทยจะต้องอยู่ถึงเหรอ40,000กว่าปีบางทีเงินก็จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำ นะครับตามกฎหมายที่มีการรองรับอยู่นะครับแล้วก็ขณะในส่วนของทางคุณพิงกี้แล้วก็ครอบครัวนะครับแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มีการเรียกว่ามีการสั่งยกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั่นเองครับ
5: ค่ะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ต้องบอกว่าติดตามกันมาอย่างยาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่พี่นะบอกคือปี58เนาะ10ปีแล้วนะต
4: ั้
5: งปีนี้69แล้ว10กว่าปีแล้วนะคะก็มีคำพิพากษาออกมานะคะ
4: ค
5: ในส่วนของคนอื่นๆนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อนะคะ
4: ค
5: ทีนี้มาดูเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะคะซึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวหน้าที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะผ่านการใช้อาวุธแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนะช่วงเมื่อวานวันที่12สิงหาคมอ่ะนะคะ
4: ครับ
5: ก็มีเหตุการณ์อีกแล้วที่โคราชนะคะมีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนลูกซองนะคะกะยิงผู้คนในงานที่ชิมช็อปใช้นะคะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะคะที่อำเภอด่านขุนทดจ
4: ัง
5: หวัดนครราชสีมานะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางตำรวจก็เข้าระงับเหตุนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมานะคะซึ่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดนะคะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะเป็นปืนลูกซองนะคะแล้วก็พอยิงไปมันเหมือนเป็นลูกปืนมันก็จะกระจายออกนะผ
4: ู
5: ้ได้รับบาดเจ็บก็เลยมีจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับงานนี้ที่นี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเมื่อวานท่านนายกก็ได้รับทราบนะคะจากทางผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าท่านนายกคะขอสัมภาษณ์หน่อยเรื่องเหตุการณ์เนี่ยที่โคราชอะนะคะพอท่านนายกได้ยินคุณสีหน้าท่านตกใจมากเลยอีกแล้วหรอเกิดขึ้นอีกแล้วหรอนะคะ
4: เป็นเคสใหญ่เคสที่สาม
5: แล้วดังนั้นนะคะในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้ต้องประเมินสุขภาพจิตด้วยไหมนะคะท่านนายกบอกก็ต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะส่วนกรณีภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ133ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะที่มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนะคะ
4: ค
5: ือก็ปกติเนี่ยเหมือนเป็นธรรมเนียมอะเนาะแต่ว่าเขามีการออกมาชี้แจงนะว่าคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเงินรางวัลแต่ว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะเวลาแจกนะคะตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่ามีการสั่งการให้ที่ประเดี๋ยวกรมการปกครองยกเลิกนโยบายนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดเนี่ยให้ไปสอบถามจากทางคุณฤชาโคสาศิวิไลนะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
4: ใช่ครับหลังจากที่มีการโยนลูกไปทางฝั่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับตรงนี้ในส่วนของท่านนฤชาโคสาศิวิไลนะครับก็มีการออกมาแถลงนะครับในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาว5กระบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายในการควบคุมปริมาณอาวุธปืนนะครับเป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3นะครับยืนยันว่าตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยให้เปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได้นะครับซึ่งกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลที่เกาะพะงันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับผู้ที่รับรางวัลตามขั้นตอนก็จะต้องดำเนินการขอใบป.3แต่ว่าขณะนี้เนี่ยกรมการปกครองระงับออกใบป.3ทั่วทั้งประเทศนะครับโดยใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางในการตรวจสอบและก็ควบคุมการดำเนินการตรงนี้อยู่กรณีคำสั่งทางปกครองให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการก็มีเสียงสะท้อนนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธปืนก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนในโครงการสวัสดิการเนี่ยมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับในเรื่องของการควบคุมอย่างเร่งด่วนเนี่ยในการจำกัดและก็ควบคุมปริมาณอาวุธปืนจึงจำเป็นจะต้องมีการระงับโครงการนี้ไว้ก่อนนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและก็ประชาชนทั่วไปสำหรับข้อกังวลของตำรวจนะครับเกี่ยวกับการจำกัดการพกพาอาวุธปืนและก็การเก็บอาวุธไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน การอธิบดีกรมการปกครองนะครับชี้แจงว่าเจ้าที่ที่จำเป็นจะต้องมีการพกพาอาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยสถานีตำรวจทุกสถานีรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับต้องจัดทำคำรองรับนะครับคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตำรวจจะซื้อปืนนะครับแล้วพอมีการระงับไปป.3ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันก็กระทบกับผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจหรือว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากทางในส่วนของศูนย์ฝึกนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปยังส่วนของกรมการปกครองในพื้นที่ในที่ว่าการอำเภอต่างๆอันนี้นะครับตอนนี้ถูกระงับอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ใช้ปืนจริงๆในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ใจเย็นไว้ก่
5: อ
4: นเพราะว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักที่จำเป็นจะต้องใช้ปืนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถเบิกปืนหลวงได้นะนะครับปืนหลวงก็มีปริมาณที่เพียงพอในแต่ละโรงพักแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่าผมเคยอยู่ในพื้นที่จริงนะครับในเรื่องของการเบิกไปใช้ทำหนังสือต่างๆเนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแน่นอนว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ปืนเนี่ยมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญอย่างที่ป่านบอกว่าวันพุธก็เกิดอีกแล้วที่โคราชนะครับที่อะไรนะนนทบุรีก็เกิดไป2เคสนะครับอยู่ที่ฝั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ก่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็มาอีกนะครับสำหรับกรณีของนายกอบจที่เกิดจากอาวุธปืนนะครับตรงนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วแหละที่ต้องมาเร่งแก้ไขในเรื่องของการควบคุ
5: ม
4: เพราะฉะนั้นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาได้นะครับใจเย็นก่อนนะสำหรับเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าในเรื่องของการป้องกันตัวเองหรือว่าในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยระงับเหตุต่างๆเนี่ยทางหน่วยงานของคุณเนี่ยมีการจัดสรรที่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงสำหรับพรบ.อาวุธปืนนะครับ
5: ค่ะส่วนทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรค่ะท่านก็กำชับตำรวจนะคะให้ยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างอาวุธปืนนะคะที่เป็นปืนเถื่อนแล้วก็การพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะพร้อมกับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางค่ะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มที่จะก่อเหตุนะคะย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้าหากเข้าข่ายความผิดนะคะต้องดำเนินคดีไม่ใช่การไกล่เกลี่ยเป็นหลักนะคะขณะเดียวกันตำรวจเองก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธนะคะโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับทั้งคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ปืนมันซื้อง่ายเนาะ มันหาซื้อง่ายอย่างพวกปืนเถื่อนอะไรเงี้ยนะคะต้องควบคุมตรงนี้กันให้หนักเลยทีเดียวพร้อมทั้งประสานแพลตฟอร์มต่างๆนะคะดูเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาตรวจจับเอามาปิดกั้นในการซื้อขายที่มันผิดกฎหมายเร่งสอบสวนนะคะจับกลุ่มผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตค่ะส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลนะคะ
4: ครับ
5: คือถ้าหากพบการพกพาหรือว่าครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการละเว้นนะคะทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยหมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับตำรวจที่พกอาวุธปืนนะคะนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งคืออันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าการมีอาวุธอยู่ในครอบครองเนี่ยเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ต้องมีการควบคุมอย่างที่พี่รัฐบอกว่า
4: ค
5: ือถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจที่อาจจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้แต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะต้องมาแก้ไขมาดูโครงสร้างตรงนี้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะในส่วนของแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องถอดบทเรียนกันไปแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ย ก็เป็นหน้าที่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเองจะต้องรับผิดชอบดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
4: ครับพูดถึงเรื่องของเถื่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปปราบปรามอีกนะครับคือท่านดูแลในส่วนของการกำกับดูแลสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการปราบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเมื่อวานนี้นะครับผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทลายร้านค้ารายใหญ่นะครับที่คลองถมยึดได้กว่า 20,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจับกุมด้วยสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็คุณรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานสคบนะครับก็มีการแถลงผลการปฏิบัติการทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมนะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับลงพื้นที่ไปตรวจยึดนะครับเจอของกลางเนี่ยกว่า 20,000 ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทมีการจับกุมผู้ต้องหาด้วยนะครับ2รายนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะอันตรายต่อชีวิตแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับใครที่ดูบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็เลิกได้เลิกเถอะอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้ถ้าใครที่มีถือครองอยู่เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายไปด้วยนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับของในส่วนของไม่ใช่แค่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวทุกๆเรื่องนะครับร้องเรียนผ่านทางสคบได้นะครับหมายเลขสายด่วน1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpbconnect.go.th หรือว่าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้น้องป่านพูดถึงเรื่องของเถื่อนเลยโยงมาเรื่องนี้เลย
5: ใช่ซึ่งปืนเถื่อนก็ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
4: ค
5: ะอย่างที่พี่นันบอกเลย
4: ครับ
5: ส่วนทางกระทรวงแรงงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ค่ะแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวเนื่องนะคะช่วง23ถึง28สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครค่ะภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะคะ
4: ร
5: องรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็บอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะทั้งการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ส่งผลเรื่องของการทำงานรูปแบบการจ้างงานที่มันเปลี่ยนไปนะคะแรงงานเองเนี่ยก็จะต้องพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเราเองก็จะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรองรับผ่าน3เสาหลักด้วยกันนะคะจะมีทั้งการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียนนะคะรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนแล้วก็รับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนค่ะภายใต้การดำเนินการ3ระยะนะคะช่วงปี2026ถึง2030ซึ่งจะเริ่มนำร่องนะคะหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนะคะ
4: ครับ
5: คือประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทักษะของแรงงานนะคะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสนะคะให้แรงงานของอาเซียนเนี่ยสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นถ้าหากมีใบรับรองทักษะในการยอมรับในระดับสากลนะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับตัวแรงงานเองด้วยนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะการประชุมก็จะควบคู่ไปกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก3ด้วยนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะรวมไปถึงการหารือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะคะแล้วก็ต้องมีการกำหนดการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคพร้อมกับ เชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะ
4: ร
5: ่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับเขตแขกที่มาเยือนนะคะแล้วก็เรียนรู้ทิศทางแรงงานของประเทศไทยไปพร้อมๆกันค่ะ
4: ครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการเป็นมีการประชุมแล้วนะครับหลากหลายวันนะตั้งแต่23ไปจนถึง28นะครับก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะประเทศไทยของเรานะครับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันว่าแต่ละประเทศจะมีการมาแลกเปลี่ยนหรือว่าจะมีการใช้แรงงานยังไงนะครับจะได้รู้ถึงเทรนด์ด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของแรงงานแต่ละประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกในประเทศไทยก็มีแรงงานมาใช้ได้ว่ามาทำงานในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะนะครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนะครับที่ก็มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานจากสปป.ลาวแรงงานจากเมียนมาหรือว่าแรงงานจากเวียดนามนะครับก็มีมาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะเห็นบ่อยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการที่มาทำงานเนี่ยขออย่างเดียวคือคุณต้องเรียกว่าทำงานให้ถูกต้องคือจะต้องมีการต่อใบอนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตที่เป็นที่เรียกว่าทำอย่างถูกกฎหมายเพราะว่าหนึ่งคือคุณจะได้รับสิทธิในเรื่องของสวัสดิการที่ครบถ้วนนะครับก็จะได้รักษาพยาบาลกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้รับการทำอย่างถูกกฎหมายจากทางประเทศไทยเพราะถ้าคุณทำมาแบบผิดกฎหมายเนี่ย
5: ความคุ้มครองมันก็
4: ไม่มีคุณโดนจับส่งกลับประเทศด้วยแล้วคุณก็จะไม่สามารถมาอยู่ในประเทศไทยได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางกรมการจัดหางานก็มีการแนะสำหรับนายจ้างนะครับที่เป็นผู้จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งหลายนะครับเรื่องไปต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงาน3สัญชาติเมียนมาลาวเวียดนามก่อนวันที่11ธันวาคม2569นี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำงานต่อได้อย่างโฟลเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาติดขัดปัญหาว่าจะต้องมีการใบอนุญาตหมดอายุจะต้องส่งกลับก่อนไหมแล้วกลับมาที่ประเทศเรากันก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับมีการเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นะครับมีการเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าครบกำหนดในวันที่11ธันวาคม2569สามารถต่ออายุทำงานได้อีก1ปีวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570โดยนายจ้างแรงงานหรือว่าบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยต้องยื่นคำขออนุญาตนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารและก็ชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งกลุ่มแรงงานกลุ่มต่างๆหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยจากนะก็จะต้องเรียกว่าเป้าหมายในการตรวจสอบสุขภาพต่างๆก็ต้องทำให้ตามกำหนดนะครับคือแรงงานจะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเป็นได้เลยนะมันมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดทำระบบประกันสุขภาพกรณีอยู่นอกประกันสังคมนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยต้องทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพทำประกันกันไว้นะครับเพราะว่าคุณมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการรักษาพยาบาลก็เป็นหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับทั้งชีวิตของคุณเองนะครับจากนั้นก็จะต้องมีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับก็ไปยื่นได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569นะครับค่าคำขอยื่นเนี่ย100บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต900บาทโดยวันสุดท้ายในการยื่นนะครับก็ยื่นได้จนถึงเวลา16:30 นก็คือช่วงเวลาราชการนะครับของวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อน2ทุ่มของวันดังกล่าวนะครับสามารถใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทำงานไปพางก่อนได้นะครับก่อนที่ระหว่างการรอใบอนุญาตจะออกมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมการจัดหางานก็มีการเร่งรัดนะครับทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสามารถทำงานต่อได้1ปีนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570เลยนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องกันได้นะที่ในส่วนของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10และสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นั่นเองนะครับ
5: ค่ะก็ทำให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายนะคะ ทั้งเรื่องของตัวแรงงานเองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะหรือว่านายจ้างนะคะอย่างที่พี่น้อยบอกเลยคือตามช่วงระยะเวลาที่แจ้งไปนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกัน
4: ไปทักทายแฟนรายการผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเราอบอุ่นนะครับเพราะว่ามีหลากหลายท่านมาทักทายกันเยอะมากๆนะครับพี่อเนกพี่ไทยส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจพวกเรามานะครับตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับรวมถึงคุณวันเพ็ญด้วยนะครับทักทายส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณจิรารัตน์นะครับส่งสติกเกอร์ทักทายรูปหัวใจเข้ามาให้เราแบบหลากหลายมากนะครับพี่พิเชษเช่นเดียวกันนะครับทักทายสวัสดีครับเข้ามา คุณสุชินนะครับพี่ภัทรพรพี่สุเทพบอกว่าสวัสดีครับน้องโดทัศน์น้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งสติกเกอร์รวมมาด้วยนะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
4: พี่จ๊อบทรงพลด้วยนะครับส่งทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงป้าวันดีโอ้โหเราเพิ่งเห็นป้าวันดีมาทักทายเราใน
5: ปกติเจอกันข่าวยามเช้า
4: เราจะเจอกันในข่าวยามเช้านะครับสวัสดีน้องโดน้องป่านด้วยนะครับวันนี้ป้ามีโอกาสได้รับฟังดีใจค่ะดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้เจอในรายการของบันทึกสถานการณ์ตรงนี้นะครับปกติจะทำงานไม่ค่อยมีโอกาสได้รับฟังรับชมฟังบ้างแต่ว่าเป็นบางครั้งถ้าวันไหนที่หยุดเนี่ยก็จะเปิดยาวทั้งวันเลยขอบคุณป้าวันดีแล้วก็ขอบคุณแทนผู้จัดรายการหลายๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับคุณเพ็ญศินีนะครับบอกสวัสดีค่ะทุกท่านเป็นกำลังใจให้ในการทำหน้าที่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหหลากหลายข้อความนะครับพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับแชร์ให้แล้วด้วยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณณชนันท์นะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่หนุ่มเพชรภูไทยเห็นเส้นเลือดขึ้นแขนเลย
5: เส้นเล
4: ือ
5: ดใคร
4: เส้นเลือดใครเอ่ยนะครับพี่ดาวรุ่งกมลทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
5: ค
4: ุณทองพูนบอกว่าทันโลกสนิทกันเสมอครับขอบคุณมากเลยติดตามข่าวสารได้ที่บันทึกสถานการณ์นะครับคุณเด็กบุ๊กนะครับน้องป่านรู้จักไหม
5: ไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากเลย
5: น่าจะเป็นแฟนๆหน้าใหม่เนาะ
4: ครับ
5: ต้อนรับทั้งแฟนคลับตัวยงนะแล้วก็แฟนๆหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะ
4: ครับพี่ทองพูนบอก AM 891ที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนดี
5: ข
4: อบคุณมากเลยนะครับรับฟังผ่านทาง AM 891นะครับพี่เสวียนบอกสวัสดีครับนะครับสระบุรีวันนี้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับพี่พรพลนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับคุณสุพิชสวัสดีครับโอ้โหหลากหลายข้อความหลากหลายคอมเมนต์นะครับทักทายมาในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
5: ค่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะ
4: ครับ
5: อัปเดตพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีออกมาเตือนด้วยเหมือนกันเรื่องของฝนตกหนักนะคะยังไงระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังมีคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะแล้วก็ที่หนักๆเลยเนี่ยคือภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยช่วงนี้ระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
4: ค
5: แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยังคงติดตามเรื่องของน้ำล้นตลิ่งอยู่นะคะ
4: ค
5: แล้วก็คลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงนะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะยังไงการเดินเรือก็ต้องเช็คฝนฟ้าอากาศก่อนเนาะติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาไว้นะคะส่วนภาคเหนือวันนี้ค่ะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัด อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะ
4: ครับ
5: ส่วนภาคกลางนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ตกหนักมากนะคะที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เฝ้าระวังที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะยังไงช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
4: ครับในบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากสักหน่อยนะครับก็ติดตามกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการผันน้ำนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนยังยืนยันว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยเอลนิโญ
5: ยังมาอย
4: ู่นะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องดูให้ดีๆนะครับบางทีเราผันน้ำออกไปเยอะเนี่ยบางทีไม่มีใช้ในช่วงที่เราจะเป็นจะต้องใช้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนเหมือนกันนะ
5: ต้องจัดการดีๆคือช่วงไหนน้ำเยอะก็เก็บเอาไว
4: ้
5: แต่ว่าคือต้องดูแลไม่ให้มันมีการล้นตลิ่งหรือท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนออกมา
4: ถูกต้อง
5: ส่วนช่วงไหนที่น้ำมันแล้งเนี่ยไอ้ช่วงที่น้ำที่เรากักเก็บไว้ก็ต้องเอาออกมาใช้ตรงนี้นะคะถือเป็นการบริหารจัดการน้ำนะที่ปีนี้อาจจะหนักหน่อยนะคะ
4: นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย
5: ครับ
4: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีพายุมาเติมซ้ำเนี่ยก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของการกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับหลากหลายข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.กลับมาพบกับพวกเรา4คนนะสลับกันไปสลับกันมาน
5: ะ
4: วันจันทร์พบกับพี่จ๊อบแน่นอนนะคุณสงพลกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นผมนะจะไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
5: ค่ะและดิฉันเป็นสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทธโภคกรต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศไม่ได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพส ร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลกงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสำปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสมโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายินดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการศุกร์นี้ที่ปปช.ค่ะ
3: ศึกในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคงไม่มีใครเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาแก้ปัญหาได้เพียงลำพังสำนักงานปปช.เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมความสุจริตอย่างยั่งยืนเราเชื่อมั่นว่าปัญหาคอร์รัปชันจะหมดไปถ้าพวกเราคนไทยทุกคนร่วมมือกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
4: ครับแสดงให้มาฟังที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศุกร์นี้ที่ปปช.ดำเนินการโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมาพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ2ของเดือนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2ของเดือนแล้วนะครับก็เป็นศุกร์ที่14นะฮะก็มีสาระความรู้ต่างๆที่จะมาเล่าสู่ฟังแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกครั้งแล้วนะครับส่วนนี้ก็ขอเริ่มกันที่ข่าวคราวการดำเนินงานของสำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันประจำเดือน3ถ้าครับประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มกันที่ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตนะครับก็จะเป็นจำนวนเรื่องคดีที่เข้ามาอยู่ในสำนักงานปปช.ต่างๆนะครับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ก็จะมีทั้งหมด59เรื่องนะครับดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วคือผ่านความเห็นของคณะกรรมการปปช.แล้วนะครับจำนวน1เรื่องนะครับก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของการไต่สวนเบื้องต้นนะครับก็จะมีทั้งหมด56เรื่องด้วยกันนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น56เรื่องนะครับต่อมาในส่วนของการตรวจรับคำกล่าวหานะครับมีทั้งหมด28เรื่องนะครับดำเนินการตรวจรับเสร็จแล้วนะครับจำนวน8เรื่องก็จะเหลืออยู่20เรื่องนะครับในส่วนของภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับก็จะมีจำนวนบัญชีที่อยู่ในการดำเนินของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมด211บัญชีครับแบ่งเป็นค้างเก่า69บัญชีแล้วก็รับใหม่อีก142บัญชีครับผลการดำเนินการนะครับก็ตรวจสอบเสร็จสิ้นไม่พบเหตุผิดปกตินะครับหรือที่เราบัญชีปกติจำนวน40บัญชีแล้วก็ตรวจสอบพบเหตุผิดปกติจำนวน10บัญชีนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน2บัญชีครับต่อมาเป็นเรื่องของภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้การลงพื้นที่ต่างๆนะครับเมื่อวันที่ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยในวันที่4กรกฎาคมครับผมก็ได้ไปบรรยายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะครับในหัวข้อของการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดทางจริยธรรมต่อจนกัน นำหลักสูตรตั้งใจศึกษาไปใช้ในสถานศึกษานะครับต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผมก็ได้ไปบรรยายในส่วนของหัวข้อหลักสูตรตั้งใจศึกษาที่ตำบลตงอีจานอำเภอนนสุวรรณนะครับก็จะเป็นผู้เข้าร่วมนะครับเป็นภาคประชาชนในพื้นที่บ้านดงเจริญนะครับเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายประชาชนสุจริตเข้มแข็งนะครับไม่ทนต่อการทุจริตนะครับแล้วก็วันที่6กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่8กรกฎาคมนะครับแล้วก็ครับผม6กับ8นะครับก็ได้ไปบรรยายให้ความรู้กับชุมชนนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งในส่วนของหัวข้อหลักสูตรด้านทุจริตศึกษานะครับที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับตำบลบ้านยางแล้วก็อยู่ที่ตำบล ขออภัยครับอยู่ที่ตำบลกระสังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการบรรยายให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหารนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลกระสังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เทศบาลกระสังนะครับโดยเป็นความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนต่อจนกรณีศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีจิตสำนึกขั้นนิยมวัฒนธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตและบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมายครับผมขอไปนะครับ ต่อมาครับผมวันที่9กรกฎาคมเราก็ได้ไปเป็นพิธีกรบรรยายให้กับอบต.บ้านยางอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมในการรักษาวินัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับต่อมาครับผมก็ได้ไปจัดกิจกรรมนะครับบรรยายความรู้แก่ภาคประชาชนนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมต่อมาครับที่ตำบลทองหลางครับผมอำเภอบ้านใหม่ชัยพัฒน์จังหวัดบุรีรัมย์วันที่10ครับก็ได้มีวิทยากรรับเชิญนะครับที่อบต.เมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาตำหนักธรรมภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับต่อมาครับผมเป็นกิจกรรมวันที่22นะครับโดยกรมงานป้องกันการทุจริตนะครับได้เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามการขยายผลสตรององค์กรมาเพียงต้านทุจริตซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาและกรรมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตหรือสพว.นะครับร่วมกับทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับโดยได้มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับโดยผลักดันการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่นะครับแล้วก็วันที่23กรกฎาคมนะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522และพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522หน้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข219นะครับสายบุรีรัมย์สตึกบริเวณทั่วการอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานนะครับประมาณ11หน่วยงานด้วยกันนะครับเช่นสำนักขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานีตำรวจทางหลวง2อบจ.บุรีรัมย์ครับสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านด่านเข้าร่วมสังเกตการนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานและบูรณาการในทางการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามกระบวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถบรรทุกอย่างจริงจังซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนนะครับต่อมาเป็นงานด้านอื่นๆก็จะเป็นงานพิธีการต่างๆนะครับโดยวันที่18กรกฎาคมนะครับก็ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยเป็นพิธีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วางพานพุ่มเงินพุ่มทองโดยเครื่องราชสักการะนะครับในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และงดงามนะครับต่อไปก็จะเป็นองค์ความรู้ในส่วนของการป้องกันการทุจริตที่อยากจะเล่าสู่ฟังแก่ท่านผู้ฟังนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณประดับวงครับผมเดี๋ยวเล่าเรื่องต่อได้เลยนะครับ
5: ครับเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตนะครับหรือเรียกที่1คือสลัดนะครับในการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุกคามโดยการนำกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับเช่นการฟ้องหมิ่นประมาทการฟ้องเรียกค่าเสียหายการกลั่นแกล้งการดำเนินการทางวินัยนะครับเพื่อกันแกล้งกดดันข่มขู่หรือทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี เกิดความกลัวจนไม่กล้าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.ซึ่งเราก็เคยเห็นข่าวนะครับที่เราดูในทีวีเช่นมีบุคคลนะครับมาเข้ามาตรวจสอบอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองนะครับแล้วก็จะมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งตามกฎหมายปปช.ฉบับใหม่นะครับมาตรา132คุ้มครองช่วยเหลือการถูกฟ้องปิดปากในคดีทุจริตนะครับโดยคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการปปช.รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.เช่นปปท.พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีทุจริตนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาและก็วินัยนะครับที่เกิดจากการให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วก็การให้ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลต้องกระทำโดยสุจริตอันนี้ก็สำคัญนะหรือไม่เป็นการกลั่นแกล้งเขาด้วยสำหรับความแตกต่างระหว่างการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกฟ้องปิดปากตามมาตรา132กับการคุ้มครองพยานนะครับหรือคุ้มครองการช่วยเหลือพยานตามมาตรา131อ่ะมาตราก็ต่างกันแต่ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆตามข้อความแต่ว่ามันต่างกันมากนะอันแรกนะครับการคุ้มครองช่วยเหลือฟ้องปิดปากมาตรา132ครับคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกฟ้องปิดปากโดยคุ้มครองช่วยเหลือการถูกฟ้องคดีแพ่งการถูกดำเนินคดีหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือการถูกดำเนินการทางวินัยส่วนการคุ้มครองพยานนะครับตามมาตรา131ก็คุ้มครองความปลอดภัยของชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับมันจะเป็นเหมือนการคุ้มครองป้องกันนะครับป้องกันร่างกายและชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ในส่วนของการคุ้มครองการฟ้องปิดปากมาตรา132นะก็จะคุ้มครองเฉพาะผู้ให้ถ้อยคำแจ้งข้อมูลหรือบอกแสส่งพยานหลักฐานหรือแสดงความเห็นแต่สำหรับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามมาตรา131นะครับคุ้มครองผู้ที่เป็นพยานรวมถึงคู่สมรสบุปการีผู้สืบสันดานหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันนี้มันก็แตกต่างละอันนั้นเฉพาะบุคคลอันนี้รวมไปบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ฟ้องปิดปากมาตรา132นะครับก็จะใช้การคุ้มครองช่วยเหลือทางคดีนะครับเช่นการแจ้งมติความคุ้มครองไปยังหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือในการแก้ต่างจัดหาทนายความหรือสนับสนุนค่าทนายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหรือช่วยเหลือในการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานนะครับตามมาตรา131จะใช้มาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองช่วยเหลือเช่นจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยจัดอยู่ในสถานที่ปลอดภัยย้ายหรือเปลี่ยนชื่อสกุลคล้ายๆก็เรียกว่าเซฟเฮาส์นะครับในกระบวนการให้ความคุ้มครองนะครับการช่วยเหลือผู้ที่ถูกฟ้องปิดปากตามมาตรา132นะครับก็ผู้ที่ถูกฟ้องปิดปากก็ต้องยื่นคำร้องขอความคุ้มครองช่วยเหลือนะครับไปยังคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็คณะกรรมการปปช.จะพิจารณานะครับความคุ้มครองแล้วก็สำนักงานปปช.จะแจ้งให้ความช่วยเหลือทางแพ่งทางอาญาทางวินัยต่อไปอันนี้เป็นกระบวนการพอสังเขปคร่าวๆนะครับแล้วก็กรณีถูกฟ้องคดีทางแพ่งนะครับก็จะมีได้แก่การแจ้งมติความคุ้มครองไปยังศาลนะครับแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่แก้ต่างให้จัดหาทนายความหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความค่าลือชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีกรณีถูกดำเนินคดีหรือฟ้องอาญานะครับก็ได้แก่การแจ้งมติความคุ้มครองไปยังพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการศาลการมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานพนักงานอัยการแก้ต่างจัดหาทนายความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความค่าลือชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและการช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวในส่วนของการกรณีถูกดำเนินการทางวินัยนะครับก็เช่นนะครับการแจ้งมติของความไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติการดำเนินการทางวินัยไปตั้งต้นสังกัดกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐประมาณนี้นะครับในส่วนของช่องทางการขอรับความคุ้มครองนะครับก็สามารถยื่นร้องเป็นหนังสือหรือวาจาได้ที่สำนักงานปปช.สำนักงานปปช.ภาคนะครับก็จะมีกระทุกภาคละที่
4: ใช่ครับ
5: อีสานใต้เราก็ภาค3
4: ที่โคราช
5: แล้วก็ใช่ครับอยู่โคราชแล้วก็สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกแห่งนะครับ ทางนี้นะครับกรณีคณะการมอบหมายเรื่องอาจจะยื่นต่อสำนักงานปปท.นะครับพนักสอบสวนหรือหน่วยงานที่รับมอบหมายเรื่องนั้นได้แล้วแต่กรณีอันนี้ก็จะมีอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับwww นะครับwubs.nacc.go.th นะครับหรืออีเมลนะครับ complaint@nacc.go.th นะครับมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันด้วยในแอปพลิเคชัน NACC Mobile สามารถโหลดเข้าไปได้ในเช่นเป็น Android ก็ Google นะครับแอปพลิเคชัน NACC Mobile ตัวเนี้ยผมเคยเข้าไปใช้คุณวรัตน์จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันนะทั้งเรื่องตรวจสอบป้องกันแล้วก
4: ็
5: เรื่องมีทั้งข้อมูลแล้วก็แอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลเรานะครับหรือโทรศัพท์นะครับสำนักงานปปช.ส่วนกลางนะครับ02-528-4800นะครับศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานปปช.สายด่วน1205ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตของสำนักงานปปช.ครับ
4: เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะแจ้งเบาะแสข้อมูลนะครับหรือจะฟ้องร้องหรือจะร้องเรียนกับทางสำนักงานปปช.ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเรามีกฎหมายตัวนี้เพื่อป้องกันการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตนะครับเพราะถ้าท่านสังเกตเนาะเวลามีผู้จะฟ้องร้องหรือให้เบาะแสข้อมูลการทุจริตก็มักจะโดนฟ้องเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยดำเนินการต่อได้ดังนั้นปปช.จึงออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นะครับเพื่อจะคุ้มครองทุกท่านให้สามารถเข้ามาแจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวกใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
5: ก็จะมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับส่งท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริตนะครับกรณีนะครับช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้าทะเบียนราษฎรนะครับโดยมิชอบมีความผิดทั้งอาญาและวินัยในสัปดาห์นี้นะครับสำนักงานปปช.นะครับได้เชิญชวนเก็บความรู้นะครับผ่านกรณีศึกษาและมติของคณะกรรมการปปช.ในตอนการช่วยเหลือนะครับบุคคลต่างด้าวให้มีรายชื่อหรือรายการในทะเบียนหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมิชอบเหมือนเอาชื่อมาใส่ในทะเบียนนะเพื่อเรียนรู้พฤติการนะครับการทุจริตผลการวินิจฉัยและบทลงโทษนะครับก็มาดูข้อเท็จจริงกันนะครับสมมติว่ามีนายกนะครับตอนนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นสำนักราษฎรนะครับในเทศบาลนครนนทบุรีอาศัยโอกาสตนมีหน้าที่กระทำการปลอมเอกสารและแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้มีรายชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรจำนวน17รายโดยศูนย์ข้อมูลผลการทะเบียนกรมการปกครองตรวจพบการใช้โปรแกรมปรับปรุงรายการบุคคลหรือทร.44นะครับเพิ่มชื่อโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนและใช้รหัสผ่านของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติในการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ชอบมติคณะกรรมการปปช.นะครับการกระทำของนายกเป็นความผิดอาญาและประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา161และมาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ4ประกอบมาตรา91และเป็นความผิดทางวินัยกรณีศึกษานี้นะครับสตอนเห็นว่าการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบไม่เป็นเพียงความผิดของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ยังกระทบความน่าเชื่อถือของระบบราชการความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สาธารณะอีกทั้งผู้กระทำความผิดนะครับต้องรับผิดทั้งอาญาและทางวินัยด้วยนี่นะครับที่เราเห็นบันผ่านนะครับอาจจะมีเช่นจีนเทาอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: หรือว่าคนต่างชาติเข้ามาสวมเป็นคนไทยนี่ครับที่เราเห็นบัตรประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่คนไทยแล้วก็ชื่อแปลกๆแล้วก็มีเป็นของคนไทยอันนี้ก็เคยเห็นกันในข่าวเนาะเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนะครับก็จึงควรยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตนะครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาหรือส่งตัวผู้ต้องหาไม่ครบถ้วนนะครับมีกรณีศึกษานี่ครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนะครับไม่เพียงเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำความผิดนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมและหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐในส่วนข้อที่จริงนะครับสมมุติว่านายกนะครับขณะนั้นมียศร้อยตำรวจเอกในฐานะพนักงานสอบสวนคดีที่นายวอตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534จำนวน2คดีคดีแรกสั่งจ่าย 500,000 บาทคดี2สั่งจ่ายเงิน2ล้านบาทโดยทั้ง2คดีมีนายพ.พานนะครับเป็นผู้เสียหายเมื่อนายกไก่จับกุมผู้ต้องหานายกไก่ได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คดีแต่ดำเนินคดีและนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังเฉพาะคดีแรกคดีแรกก็ 500,000 บาทใช่ไหม ซึ่งมีจำนวนเงินในเช็คน้อยโดยไม่ระบุในคำร้องฝากขังให้ศาลทราบว่าผู้ต้องหายังตกเป็นผู้ต้องหาคดีอื่นอีกนะครับกับไม่คัดค้านการประกันตัวและไม่ขออายัดตัวผู้ต้องขังต่อผู้บัญชาการเรือนจำเนื่องจากนายกได้แถลงต่อศาลขอนำตัวผู้ต้องหาขังที่สน.ห้วยหัวหมากนะครับต่อมาเมื่อสอบสวนเสร็จทั้ง2คดีผู้ถูกกล่าวหาส่งกลับส่งสำนวนนะครับสำนวนคดีแรกให้พนักงานอัยการเพียงคดีเดียวโดยไม่แจ้งให้พนักงานอัยการทราบว่านายวแหวนตกเป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งเป็นเหตุให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาเพียงคดีเดียวซึ่งผู้ต้องหาได้ยื่นขอประกันตัวและหลบหนีประกันในชั้นศาลไม่สามารถนำตัวมาลงโทษจนถึงปัจจุบันการกระทำของนายกนะครับซึ่งขณะนั้นมียศร้อยตำรวจเอกจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งมติคณะกรรมการปปช.นะครับได้มีมติว่าการกระทำของนายกเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551มาตรา85วรรค2มาตรา98วรรค2ประกอบพระราชบัญญัติข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2521มาตรา45และพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจพ.ศ. 2477มาตรา5วงเล็บ12และเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษา2กรณีที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับ
4: ครับก็ขอบคุณคุณประดับวงนะครับที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในส่วนของกฎหมายปิดปากเรื่องดีประกันการทุจริตแล้วก็ตัวอย่างคดีทุจริตที่เกิดขึ้นจริงนะครับมันจะเป็นเรื่องของการทำทะเบียนราษฎรโดยไม่ชอบนะครับหรือว่าการแจ้งตัวผู้ต้องหาแจ้งข้อกล่าวหาและส่งตัวผู้ต้องหาไปครบถ้วนด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะอยากมีรายได้พิเศษนะครับอาจจะอยากจะช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เลยเป็นเหตุให้เกิดคดีทุจริตขึ้นนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยอันดับแรกที่เราเห็นคือความระบบยุติธรรมกระบวนการออกกระบวนการในการออกเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระดับแรกอันที่สองคือเมื่อเอกสารสิทธิ์ได้มาโดยไม่ถูกต้องนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อผู้สุจริตท่านอื่นๆที่จะต้องมาจดทะเบียนต่างด้าวท่านอื่นๆหรือการที่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกันนะครับก็จะส่งผลเสียต่อสังคมอย่างแรงนะครับก็เป็นข้อคิดที่จะประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดหากท่านต้องการติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับโทรมาได้ที่โทรศัพท์044-666-571นะครับหรือไปที่สารกลางหลังใหม่นะครับใกล้ๆอบจ.ทางไปสุรินทร์นะครับก็จะอยู่ที่ทางฝั่งตนออกกำลังพบปะพูดคุยกันได้หรือเรามีช่องทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ส่งข้อความติดตามข่าวสารกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในเดือนถัดไปเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติกรรมการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วหมายชโยรายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวล เจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
8: พันเอกวริศชอบชูพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากนั้นนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งว่า

ปลาตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ10โมงถึง11โมงทาง FM 92.5 MHz นะครับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะวันนี้เดี๋ยวดูทองซะหน่อยวันนี้เห็นย่อลงไปละทองฮะเปิดตลาดมานี่ลงไป750บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนราคา3ครั้งนะจนครั้งสุดท้ายเนี่ยของประกาศสมาคมค้าทองคำครั้งที่3เมื่อ 9:37 นะครับทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,800 ขายออกที่ 68,000 บาทนะครับส่วนรูปพรรณนี้ขายออกที่ 68,800 บาทโกลด์สปอต 4,321 เหรียญค่าเงินบาท 33 บาท 21 สตางค์นะทองวันทองวันนี้ก็ลงไป100เหรียญนะคือต้องบอกว่ารอบนี้ที่ขึ้นมาก็คือจากประมาณสัก 4,000-4,001 เนี่ยนะมันขึ้นมาประมาณ 4,003 ไปปลาย 4,004 นะแล้วตอนนี้ย่อลงมาหน่อยนะครับก็เป็นไปด้วยภาวะข่าวสารต่างๆนะแล้วก็เป็นความผันผวนนะสำหรับทองนี่ราคาผันผวนค่อนข้างเยอะบางวันขึ้นมาถ้าคิดเป็นบาทต่อบาททองคำ 1,200 1,300 บาทนะอย่างวันนี้ลงไปตอนเช้านี่750บาทต่อบาททองคำนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอีก2ครั้งขึ้น50บาทลง50บาทเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่ก็คือลงไป750บาทนะต่อ1บาททองคำนะส่วนจะไปยังไงต่อเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันวันนี้วันศุกร์นะเอาแบบสบายๆนะผมไม่อยากจะหาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่หนักๆมาฝากคุณผู้ฟังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเครียดกันนะเสาร์อาทิตย์จะได้พักผ่อนแบบสบายหน่อยนะครับดูหุ้นสักนิดหนึ่งนะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

0: ไทยครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 1,615.46 จุดบวกมาเล็กน้อยฮะ 1.10 จุดมูลค่าการซื้อขาย 15,628 ล้านบาทนะปตท.ดับ1ฮะบวกมา50สตางค์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 39.75 สตางค์ท่าอากาศยานไทยนะบวกมาบาท25สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่ 64.75 สตางค์ KCE นะบวกมา3บาทนะฮะขึ้นมาอยู่ที่50.75สตางค์เดลต้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ268บาทแล้วก็ BH นะบวกมา4.50สตางค์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่194.50สตางค์นะครับช่วงนี้หลายบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาประกาศผลไตรมาสที่2นะก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับใครที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะก็ต้องไปดูว่าบริษัทแต่ละบริษัทเขามีกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะสำหรับไตรมาสที่2แล้วก็พอรวม2ไตรมาสก็คือครึ่งปีแรกของปี2569เป็นยังไงนะครับเมื่อสักครู่นะก่อนเข้ารายการผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งสดๆร้อนๆเลยนะเป็นเรื่องของการใช้ไออะไรล่ะไทยช่วยไทยพาสอ่ะนะอัปเดตล่าสุดนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเนี่ยแหมเวลาเราจะเข้านี่มันก็มีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะพวกโฆษณาเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนะทำให้อ่านยากเลยเนี่ยนะในมือถือเนี่ยกระทรวงการคลังครับรายงานความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะณวันที่12สิงหาคม2569เวลา5ทุ่มพบว่าประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะ 26,460,623 คนนะขณะที่ยอดใช้จ่ายฮะโอ้โหแต่ไปที่ 111,880 ล้านบาทนะอันนี้กระทรวงการคลังบอกว่าก็สะท้อนกำลังซื้อที่ยังหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะครับสำหรับยอดใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ย 64,350 ล้านบาทนะแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายเองเนี่ยอันเนี้ยที่ออกอ่ะ 40% เนี่ยนะก็ 47,530 ล้านบาทนะแล้วก็มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วก็คือ25ล้านนะกลุ่มนี้เขาจะมีประมาณ26ล้านเศษก็มีบางคนอ่ะที่ไม่ยอมใช้สิทธิ์ก็มีนะครับที่จ่ายเต็มจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทของบอกว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ 1,946,298 คนนะโอ้ยทำไมน้อยจังของผมนี่วันสุดท้ายนะอย่างวันที่30เดือนที่แล้วอ่ะ30กันยายนผมเหลือบาท60บาท68สตางค์ผมยังคิดอยู่ในใจเลยผมจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่จ่ายครบใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทหรือว่าจะเลือกว่าไม่ยอมจ่ายไอ้บาท68สตางค์เพื่อจะเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบนะแต่ว่าท้ายที่สุดไหนๆก็มีบาท68สตางค์นะไปซื้อร้านที่เขารับไทยช่วยไทยพลัสนะก็ประหยัดไปได้บาท68สตางค์นะคิดกันคนละนิดเนี่ยคุณลองนึกดูว่ารวมกันได้เท่าไหร่ก็เหมือนกันเนี่ยฮะเหมือนกับไอ้กองทุนอนุรักษ์พลังงานน่ะเก็บลิตรละ5สตางค์เท่านั้นนะครับลิตรละ5สตางค์นะคุณลองนึกดูนะวันนึง100ล้านลิตร100ล้านลิตรก็เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้ว5ล้านบาทเดือนนึงอ่ะกี่วันล่ะคุณก็คูณเข้าไป30วัน5ล้านคูณ30 150ล้านปี 1,800 ล้านมีเงินที่อยู่ในกองทุนเนี่ยโอ้ยที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายประมาณหมื่นกว่าล้าน 18,000 ล้านคุณก็นึกดูแล้วกันเนี่ยที่มันสะสมนิดเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้ารวมๆเนี่ยมันก็เยอะนะแต่ว่าถ้าไม่ได้รวมนะเราก็อาจจะเห็นว่ามันเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมแล้วแต่เหลี่ยมนะใครจะมองตรงไหนไม่มีปัญหาหรอกนะครับอ่ะส่วนช่วงแรกเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านผอ.นันทพงศ์จิระเลิศพงศ์นะจะดูที่นายกรัฐมนตรีไปอินโดนีเซียมานะแล้วก็บอกว่าจะร่วมมือกันเรื่องของฮาลาลนะครับนี่เห็นทางอินโดนีเซียก็อัปเกรดมาตรฐานฮาลาลเต็มขั้นแล้วนะเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะช่วงที่2ฮะช่วงที่2จะคุยกับทางผู้อํานวยการกองกฎหมายและคดีของสคบนะเลมอนลอนะพวกสินค้าชํารุดเนี่ยจริงๆบ้านเราก็มีแต่ไม่ได้ถึงขนาดเลมอนลอนะก็คือซื้อของผ่านทางอะไรล่ะแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยนะ เราไม่เห็นของใช่ไหมเราไม่ได้จับไม่ได้ต้องเนี่ยนะอันเนี้ยก็สามารถคืนได้ภายในกี่วันนะแต่เลมอนลอนี่มันให้สิทธิ์มากกว่านั้นนะคุ้มครองโอ้โหชำรุดบกพร่องนี่มันยาวนานเลยนะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข่าวเพิ่มเติมสักนิดนึงนะกสทช.ฮะทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2568นะครับโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลนะของผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 สิงหาคม 2569สำนักงานกสทช.นะจึงขอความร่วมมือประชาชนครับให้ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยของผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เขากำหนดนะภายในวันที่30 สิงหาคมนะฮะทั้งนี้ครับถ้าหากคุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนนะผ่านทั้ง SMS ผ่านช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและถ้าหากมีข้อกังวลสงสัยอันนี้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าเขาเลยนะครับของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลครั้งนี้เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการนะครับส่วนทางคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินแล้วก็คุณนาฏนารีรัฐปัตนะกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าแซมเนี่ยเขาร่วมลงนาม MOU นะฮะภายใต้โครงการความร่วมมือสร้างความยั่งยืนทางการเงินนะเพื่อส่งเสริมความรู้แล้วก็วินัยทางการเงินให้กับลูกหนี้สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมลดโอกาสในการกลับไปเป็นปัญหานี้ซ้ำพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าถึงสินเชื่อในระบบยกระดับจากการช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยสู่การสร้างโอกาสทางการเงินของทั้ง2 องค์กรนะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือดีๆนะครับวันนี้มอบเป็นชุดยาหม่องสมุนไพรจากโครงการหลวง1ชุดอุ้ยนะอยากได้นะก็ตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับข้อมูลสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินเนี่ยเขานำเสนอสินเชื่อกู๊ดมันนี่รถเติมฝันวงเงินกู้สูงสุด2 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 12% ต่อปีผ่อนสูงสุด7 ปีคำถามก็คือสำหรับสินเชื่อกู๊ดมันนี่รถเติมฝันวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทไปตอบถามใน Facebook Live นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณสัตสิธรจากปทุมธานีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกของรายการอย่างที่เกริ่นเอาไว้เดี๋ยวคุยกับท่านผอนันทพงศ์นะฮะเรื่องของที่เราไปอินโดนีเซียนะนายกรัฐมนตรีไปอินโดนีเซียแล้วก็ทางอินโดนีเซียนี่เขายกระดับมาตรฐานฮาลาลด้วยเราจะร่วมมือเขาเป็นยังไงนะครับผอ.นันทพงศ์จิระเลิศพงศ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีคุณตีคร
0: ับ ครับผอ.ครับครับผอ.ผมรบกวนถามเลยนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเพิ่งไปมาแล้วผมเห็นเรื่องนึงที่เขาบอกว่าจะผลักดันนะ5 ล้านเนี่ยแล้วก็จะส่งเสริมการค้าการขายระหว่างไทยอินโดนีเซียแต่เรื่องที่สำคัญคือ5 ล้านเห็นว่าอินโดนีเซียเขายกมาตรฐาน5 ล้านแบบเต็มขั้นเนี่ยอันนี้มันคืออะไรรายละเอียดมันแตกต่างหรือว่ามันครอบคลุมสินค้ามีบริการอะไรยังไงแล้วมันต่างกับบ้านเราเยอะแยะไหมครับ
1: โอเคคือนำเรียนคุณตีอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่ท่านนายกท่านรองนายกสุภจีท่านไปเนี่ยหลักการก็คือเพื่อที่จะเปิดโอกาสทางการค้าส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้โอกาสทางการค้าเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งอินโดนีเซียเนี่ยก็มีประชากรนะครับที่ทานสินค้าฮาลาลเนี่ยก็เยอะอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในการที่อินโดนีเซียจะมั่นใจว่าสินค้าที่เข้าไปเนี่ยมันตอบโจทย์นะครับทางด้านของสินค้าฮาลาลของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็กำหนดเงื่อนไขนะครับในการเข้าตลาดจริงๆเนี่ยไอ้เงื่อนไขเนี่ยนะครับเรียนคุณตีว่าจริงๆเขาแพลนมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยเขาก็ให้ทาง SME ก็ปรับตัวนะครับให้ผู้นำเข้าปรับตัวนะครับแล้วเขาก็มีเดดไลน์ว่าวันที่18 ตุลาคม 2569เนี่ยซึ่งอีกประมาณ2 เดือนนะครับว่าเรื่องของระเบียบเนี่ยหรือเงื่อนไขการเข้าตลาดเนี่ย ก็จะให้เริ่มใช้นะครับกับผู้ของส่งออกในประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยนะครับทีนี้ในระเบียบเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเงื่อนไขการเข้าตลาด
0: คร
1: ับหลักๆก็คือเพื่อรับรองแต่ก่อนอาจจะรับรองเราอาจจะคิดแค่สินค้า นะครับที่สอดคล้องกับฮาลาลนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาจะดูทั้งระบบแหละนะครับตั้งแต่วัตถุดิบนะครับกระบวนการการผลิตบรรจุภัณฑ์นะครับการจัดเก็บการขนส่งการกระจายสินค้า
0: คร
1: ับ นั่นหมายความว่าดูมิติในทุกมิตินะครับมิติ4ตั้งแต่โค้ดของสินค้าคือ HS code นะครับชนิดวัตถุดิบการแปรรูปกระบวนการการผลิต
0: ครับ
1: นะครับว่ามันสอดคล้องกับตามมาตรฐานของฮาลาลที่ทางอินโดนีเซียเขามองอยู่หรือเปล่านะครับโดยสินค้าเนี่ยที่เขาเจาะจงเนี่ยนะครับแล้วก็มองว่ามันจะจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขนี
0: ้
1: ก็จะมีตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่ม
0: ครับ
1: เพราะนั้นกลุ่มที่หนึ่งแล้วกลุ่มที่สองก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยานะครับกลุ่มที่สามเครื่องสำอางกลุ่มที่สี่สารเคมีกลุ่มที่ห้าก็สินค้าอุปโภคบริโภ
0: ค
1: กล
0: ุ่
1: มที่หกก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะครับสินค้าที่ดัดแปลงพวกพันธุกรร
0: ม
1: นะครับแล้วส่วนที่7ก็จะเป็นบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นแปรรูปจัดเก็บกระจายสินค้าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นแต่ว่าสินค้าบางตัวนะครับเช่นเป็นวัตถุดิบพื้นฐานหรือวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยเช่นผลไม้สดอาหารทะเลสดพวกนี้มันเป็นพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่จำเป็น
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมฟังแบบนี้ก็คือว่าที่เขายกมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่องของฮาลาลอะไรเนี่ยนะก็คืออันนี้มันจะเหมือนกับพวกซาอุไหมอันนี้ผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าผมเคยคุยหลายทีเนี่ยบางท่านก็อธิบายผมฟังบอกโอ้โหมันตั้งแต่กระบวนการผลิตแล้วนะคุณณัฐพงศ์คุณตีคือเข้าไปเนี่ยต้องเป็นมุสลิมเป็นคนทำนะเชือดไก่นี่ต้องแบบเชือดแบบทีเดียวแล้วตายเลยนะต้องแบบเป็นความสุขนะห้ามแบบมีความทุกข์ไก่มีความทุกข์นี่กินไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยคือมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมที่เขายกระดับขึ้นมา
1: คือผมเรียนอย่างนี้ว่ามาตรฐานแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับแต่ว่าของอินโดเนี่ยข้อดีของเราคืออย่างนี้ผมนำเรียนว่าจริงๆเรามีเขาเรียกว่า MRA นะครับคือข้อตกลงยอมรับร่วมกันเนี่ยนะครับระหว่างสำนักงานประกันนะครับผลิตภัณฑ์ฮาลาลเนี่ยหรือถ้าภาษาอินโดเขาเรียกPTTH นะครับถ้าภาษาอังกฤษมันก็เป็นตัว BPJPH นะครับก็ทำความตกลงร่วมกันกับคณะกรรมการกลางอิสลามเราของกลางของเรานะครับคือสกอทนะครับว่าในการกำหนดมาตรฐานตรงนี้นะครับคนที่จะช่วยตรวจมาตรฐานให้ก่อนนะครับเขาก็ให้สกอทช่วยตรวจให้นะครับหรือไซคอร์ด CICOT นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับว่าแทนที่จะต้องไปรอดูว่ามาตรฐานถึงนู้นเป็นยังไงนะครับทางสกอทก็มีความตกลงกับทางอินโดนีเซียอยู่แล้วนะครับทำให้การตรวจตรงนี้มันมีความง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานที่คนไทยเราช่วยดูให้นะครับแต่ถามว่าในส่วนของข้อจำกัดอื่นๆเช่นผู้ควบคุมในโรงงานหรือผู้ควบคุมของไทยที่ต้องดูแลว่าสินค้าถูกกระบวนการไหมอันนั้นก็ยังจำเป็นที่จะต้องจ้างเป็นคนที่มีศาสนามุสลิมช่วยดูให้นะครับอันนี้ก็นำเรียนนะครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้ทางผู้ประกอบการของเราผมเข้าใจว่าเขาก็ปรับตัวแหละแต่ว่าพอมันยกระดับขึ้นอันนี้เขาต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะต้องทำอะไรยังไงไหมคร
1: ับครับก็จริงๆก็ต้องเตรียมการนะผมอยากจะนำเรียนว่าผู้ประกอบการปกติที่นำเข้าอินโดนำส่งออกไปเรื่องอินโดนีเซียอยู่แล้วผมคิดว่าเขาเตรียมการเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าผมจะให้คำแนะนำหรือให้เห็นภาพรวมกับผู้ประกอบการเดิมหรือผู้ประกอบการใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น3เตรียมการสัก3ระยะละกัน
0: คร
1: ับ นะครับระยะที่1เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นการเตรียมการทางด้านเตรียมเอกสารแล้วก็การตรวจสอบกระบวนการการผลิตต่างๆนะครับอย่างนี้อย่างที่บอกว่า1เราก็ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มก่อนนะครับซึ่งจากระบบของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ได้รับการรองรับจากไซคอตก็คือทางอิสลามกลางคณะกรรมการอิสลามกลางของประเทศไทยนะครับอันนี้ยื่นขอกรอกเอกสารนะครับแจ้งความจำนงยื่นจดพบมันต้องอบรมนะครับก็ขอทางคณะกรรมการในสภากลางก็แจ้งความจำนงอบรมนะครับชำระเงินนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมการรับรองเนี่ยผมก็จะว่าอยู่ประมาณ 20,000-40,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการนะครับแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสกอทเนี่ยก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่วนที่1คือส่วนของเอกสารนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนของการประเมินแล้วก็การตรวจสอบอนุมัตินะครับส่วนนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องอบรมนะครับซึ่งในการอบรมเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานฮาลาลของอินโดนีเซียใช้เวลาประมาณ1วันในการอบรมนะครับแล้วก็จะมีหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการนะครับแล้วผลเป็นยังไงก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกันก
0: ่
1: อนะครับแต่แน่นอนว่าผู้รับผิดชอบตรงเนี้ยนะครับก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่เป็นพนักงานมุสลิม นะครับแล้วก็จะต้องทำสัญญา4ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ้างงานด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแจ้งผลให้ทราบนะครับอันนี้ก็คือในระยะที่2นะครับในส่วนระยะที่3เนี่ยอันนี้เมื่อผู้ประกอบการได้รับเอกสารผ่านครบถ้วนนะครับก็ประสานผู้นำเข้านะครับก็ส่งใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะครับที่เราเรียกคาราวเซอร์ติฟิเคตที่ได้จากสกอทเนี่ยก็ให้ผู้นำเข้าไปขึ้นทะเบียนซะนะครับเกิด BJ เปเนี่ยนะคร
0: ับ
1: คาราวอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็จะได้ฉลากมาติดบนบรรจุภัณฑ์นะครับแน่นอนมันก็จะต้องมีการอบรมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางอินโดนีเซียก็อยากจะมั่นใจนะครับว่ากระบวนการเราถูกต้องตามมาตรฐานของเขาจริง
0: ๆ
1: นะครับฉะนั้นหลักๆก็ประมาณ3ขั้นตอนนะครับ
0: เห็นเมื่อกี้นี่ผอ.พูดถึงว่าอันนี้ส่วนใหญ่เราคุยตรงนี้มันก็คือเรื่องของสินค้าเรื่องวัตถุดิบเรื่องวัตถุดิบเรื่องของการเตรียมการนะแต่เห็นบอกเมื่อกี้มันมีเรื่องของฝั่งบริการด้วยโลจิสติกแบบพาลานอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเขาจะไปดูตรงไหนยังไงอ่ะ
1: จริงๆมันอย่างนี้ผมยกตัวอย่างถ้าโลจิสติกฟังดูมันอาจจะดูยากผมยกตัวอย่างเรื่องบรรจุภัณฑ์ดีกว่าหรือกระบวนการการบรรจุดีกว่านะครับว่ามันก็ต้องแน่ใจว่าในการบรรจุเนี่ยมันไม่มีสิ่งเจือปนอื่นๆเข้าไปนะครับนั่นหมายความสิ่งเจือปนอื่นๆไม่ขัดต่อหลักการของทางศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่นำเรียนไปไม่ว่าจะถ้าตามหลักการที่ผมพูดไปนะครับไม่ว่าจะในเรื่องแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเรื่องโลจิสติกก็จะต้องเป็นหลักการเดียวกันนะครับว่าไม่มีสิ่งเจือปนนะครับมีความชัดเจนนะครับในเรื่องกระบวนการนะครับว่าสอดคล้องกับตามหลักเกณฑ์ของศาสนาหลักการของศาสนาจริงๆนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับซึ่งผมอยากจะให้ดูภาพเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูมูลค่านะผมอยากเห็นมูลค่านำเข้าของอินโดนีเซียที่เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นฮาลาลเนี่ยอย่าง5เดือนแรกของปีนี้นะครับนำเข้าประมาณ 6,174 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณ1.9 แสนล้านบาทนะถ้าเดือนแรกนะครับแล้วก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 5% กว่านะครับแล้วของไทยเองเนี่ยเราส่งออกค่าเดือนแรกที่สินค้าฮาลาลไป796ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็ตกประมาณ20,000 กว่าล้านบาทซึ่งโตขึ้นปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว5เดือนแรกโตขึ้นประมาณ 1.16% แล้วไทยเรามีสัดส่วนประมาณเกือบ 13%นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเป็นอะไรอ่ะผู้ส่งออกนะครับทางด้านฮาลาลหลักของอินโดนีเซียผู้นำเข้าหลักของอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับส่งออกไปเราเป็นอันดับ3นะ
0: ครับ
1: จีนเป็นอันดับ1บราซิลเป็นอันดับ2แล้วไทยเราก็เป็นอันดับ3
0: คือถ้าสมมุติว่าถ้าผมฟังอย่างนี้ถ้าผู้ประกอบการเขาจะต้องทำต้องยกระดับเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18 ตุลาคม 2569เนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้ไอ้การส่งออกเราเนี่ยมันอาจจะเข้าเกณฑ์ของเขามากขึ้นจะส่งออกได้มากขึ้นถูกไหมครับถ้าเรายกระดับตรงนี้ได้ใช่ไหม
1: ถูกใช่ครับคือผมมองว่าหนึ่งอย่าลืมว่าตอนนี้ถ้าเราดูประเทศที่เป็นเราเรียกว่าคู่แข่งละกันแต่เป็นคู่ค้ากับอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ประเทศที่ส่งออกไปโดยส่งออกสินค้าครับเราเป็นอินโดนีเซียอันดับหนึ่งก็จีน
0: ครับ
1: นะครับอันดับสองก็บราซิลอันดับสามก็ไทยนะครับแล้วด้วยระยะด้วยกระบวนการที่เรามีความร่วมมือถ้าเราผู้ประกอบการปรับตัวเร็วอันนั้นเป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับซึ่งผมอยากจะมองว่าวันนี้นะครับหน่วยงานของประเทศไทยทุกหน่วยงานเนี่ยแล้วจากท่านหลังจากท่านนายกท่านรองนายกไปเนี่ยทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมอย่างยิ่งนะครับในการที่ให้บริการผู้ประกอบการนะครับให้ปรับตัวตรงเรื่องมาตรฐานตรงนี้เร็วนะครับเพราะอย่างคุณตีว่าชัดเจนเลยยิ่งเราปรับตัวเร็วยิ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคร
0: ับ ของเรานี่ส่วนใหญ่ที่ส่งไปที่อินโดนีเซียตลาดมันใหญ่เนาะต้อง200 กว่าล้านเกือบ300 ล้านคนนะใช่ไหมฮะแต่เราส่งไปเยอะๆเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่700 ล้านเหรียญเนี่ยอันนี้มันเป็นกลุ่มไหนยังไงฮะเป็นพวกสินค้าเป็นพวกฮานามิอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือยังไงผมไม่แน่ใจ
1: สินค้ามันเป็นอย่างนี้นะหลักๆคือถ้าเราดูสินค้าศักยภาพของเรานะฮะ
0: ครับ
1: มันจะเป็นหนึ่งตัวใหญ่สุดคืออาหารนะครับสองลงมาคือพวกเครื่องผลิตภัณฑ์สำอางที่เกี่ยวกับผิวกายด้านที่สามก็สมุนไพรนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยตัวใหญ่สุดของเราคือน้ำตาลทรายนะครับแต่รองลงมาก็จะเป็นอาหารปรุงสุกต่างๆนะครับแล้วรองมาผลิตภัณฑ์ความงามรองลงมาสมุนไพรนะครับฉะนั้นถ้าเราดูว่าพวกอาหารต่างๆเนี่ยปรุงแต่งต่างๆเรื่องของสินค้าสุขภาพความงามเรื่องของสมุนไพรอันนี้เป็นสินค้าทาร์เก็ตของ SME ทั้งนั้นนะครับแล้วอย่าลืมว่าประเทศไทยเราแข็งแรงตรงนี้นะครับฉะนั้นเรามีโอกาสอย่างมากเลย นะครับในการที่จะผลักดันสินค้าไทยฮาลาลเนี่ยไปในตลาดอินโดนีเซียถ้าเราพร้อมนะครับแล้วตัวกระทรวงพาณิชย์เองเราก็มีความพร้อมอย่างยิ่งผมอยากเรียนว่าตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางทูตพาณิชย์ที่จาการ์ตาเนี่ยก็ดำเนินการอบรมเรื่องนี้มาตลอดนะครับอบรมทั้งออนไลน์ทั้งอบรมออฟไลน์นะครับไม่ว่าจะกระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้าไทยเฟกซ์นะครับก็มีสินค้าฮาลาลนะครับงานจัฟฟู้ดนะครับก็กระทรวงพาณิชย์ก็พาผู้ประกอบการไทยไปเยอะมากนะครับเรื่องสินค้าฮาลาลเพราะนั้นผมว่าภาครัฐเนี่ยเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันนะครับแล้วก็ช่วยเตรียมการให้ผู้ประกอบการได้พร้อมนะครับในการเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียครับ
0: เอ๊ะผอ.ผมถามเพิ่มเติมสักนิดอันนี้อยากรู้เป็นความรู้จริงนะ
1: ค
0: ืออย่างของซุนนีกับของชีอะเนี่ยไอ้กระบวนการไอ้ฮาลาลเนี่ยมันต่างกันไหม
1: อ๋ออันนี้ผมต้องขอนำเรียนว่าผมไม่กล้าตอบ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ดี
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าถ้าทางคุณตีอยากทราบเดี๋ยวประสานมาทางผมอีกทีครับเดี๋ยวผมเตรียมการให้เพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องตอบชัดเจนแล้วก็ถูกต้อง 100%
0: ครับนึกออกครับนึกออกเพราะว่าจริงๆคือผมกำลังนึกอย่างนี้ท่านผอ.คือว่าโอ้มันคือแต่ละที่เขามีนิกายของตัวเองวิธีการคิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยคือกระบวนการขั้นตอนบางทีมันก็อาจจะแตกต่างกันเหมือนพุทธเนี้ยเราก็มีทั้งแต่ละว่านเราก็มีทั้งมหานิกายถูกไหมไอ้มหายานอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องเลยแล้วเรื่องนี้คุณตีว่ามันถูกต้องเพราะอย่างที่คำถามแรกของคุณตีก็คือเช่นว่าทางมิดเดิลอีสต์กับทางอินโด
0: ใช่
1: ไหมซาอุอินโดต่างกันยังไงนะครับแล้วเรื่องนี้ที่คุณตีพูดผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าในการที่เราจะส่งออกไปไหนเราก็ต้องเข้าใจ culture เขาต้องเข้าใจประเพณีมาตรฐานศาสนาใช่ไหมฮะเราถึงจะทำสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการหรือที่กระทรวงพาณิชย์พูดตลอดว่า demand driven นะครับถ้าเราถูกต้องตามมาตรฐานตามdemand driven อันนั้นคือโอกาสของเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับผมสุดท้ายครับท่านผอ.ถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยการปรับตัวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันคือทั้งไทยด้วยนะเราส่งไปอินโดนีเซียและอินโดนีเซียเขาก็ต้องคิดเหมือนกันเขาก็ต้องส่งมาไทยอ่ะแล้วมาตรฐานมันก็ดีขึ้นอ่ะอันนี้มันจะเป็นยังไงมูลค่าของเรานำเข้ามันจะเยอะขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นยังไงฮะ
1: คือผมอยากให้คุณศรีมองภาพอย่างนี้นะว่าหลักการเนี่ยวันนี้โลกมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมครับถ้าคุณตีดูข่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาเรียกว่าการจับมือทางด้านยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสมดุลระหว่างการค้าไทยกับอินโดนีเซียผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นหมายความว่าเราส่งออกสินค้าฮาลาลนะครับสมมติเราบอกเราเป็น food security hub ด้านฮาลาลนะส
0: ่
1: งออกไปอินโดนะครับและแน่นอนว่าสินค้าอินโดที่มีศักยภาพที่ราคาเหมาะสมนะครับแล้วไม่ได้แข่งขันมากกับผู้ประกอบการรายเล็กของไทยอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นการเขาเรียก mutual benefit ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ในการเทรดร่วมกันนะครับแล้วอย่างที่นำเรียนว่าอินโดเป็นตลาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นกับไทยเนี่ยมันก็มีศักยภาพสูงนะครับกับอินโดส่งสินค้ามาไทยก็มีศักยภาพสูงเช่นกันนะครับเพราะในภาพรวมมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเนี่ยแน่นอนมันต้องสูงขึ้นนะครับแล้วจากผลจากที่ท่านนายกท่านรองนายกไปอันนี้ผมมั่นใจแน่นอนนะครับว่ายังไงก็ต้องสูงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที
1: ่มาช่วย
0: อัปเดตครับแล้วเดี๋ยวถ้า
1: ผมขอฝากอีกนิดนึงนะคุณ
0: เชิญครับเชิญครับเชิญ
1: ครับว่าคือถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีความประสงค์จะต้องรับทราบเรื่องนี้นะครับและอยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับทางคณะกรรมการอิสระกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยสกอทผมอยากจะให้เบอร์ท่านนิดนึงนะครับก็เบอร์02นะครับ0969499ต่อ111และ131นะครับในขณะเรื่องของการส่งออกนะครับสามารถที่จะติดต่อศูนย์ฮาลาลเพื่อการส่งออกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่รัชดาได
0: ้
1: นะครับเบอร์025120123นะครับหรือตอบที่819นะครับอันนี้ขอประธานโทษคุณตี
0: ครับ
1: ขออนุญาตเรียนท่านผู้รับฟังนิดนึงนะครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่เขาทำฮาลาลอยู่เขาจะได้เตรียมพร้อมแล้วก็จะได้เปิดช่องทางอะไรใหม่ๆสำหรับเขาด้วยครับขอบพระคุณมากครับท่านผอ.ครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณคุณตีนะครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับผอ.นันทพงศ์จิราเลิศพงศ์นะก็มาคุยเรื่องของที่อินโดนีเซียนะเขาจะยกระดับมาตรฐานฮาลาลเนี่ยแบบเต็มขั้นนะแล้วเขาจะเริ่มใช้ก็คือ18 ตุลาคม2569นะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะ SME เขาคงตามข่าวอยู่แล้วนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอาหารฮาลาลหรือว่ารวมไปถึงบริการอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็คงต้องค่อยๆพัฒนาแล้วแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งมาฟังบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาจะยกระดับแล้วเหรอเขาจะเพิ่มอะไรเกณฑ์อะไรต่างๆที่มันอาจจะเข้มขึ้นหรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้ฮะอันเนี้ยรู้เลยนะ18ตุลานี้เขาจะเริ่มแล้วนะก็2ช่องทางอย่างที่ท่านผอ.บอกตอนท้ายนะที่ฝากไว้ก็คือว่าอาจจะติดต่อไปที่ทางคณะกรรมการอิสลามกลางนะแล้วก็อีกที่หนึ่งถ้าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ของทางกระทรวงพาณิชย์นะกรมส่งเสริมการส่งออกตรงถนนรัชดาเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานฮาลาลนี่แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนช่วงที่2ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเลมอนลอหน่อยนะอันนี้เลมอนลอนี่มันเป็นชื่อที่เราเรียกกันนะคือเป็นกฎหมายที่คุ้มครองกรณีสินค้าชำรุดนะแต่ว่าเลมอนลอนี่มันมาจากอเมริกานะมันมาจากอเมริกานะช่วยดูเรื่องของความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยนะอันนี้ถ้าเพิ่งผ่านครม.นะฮะร่างเนี่ยเดี๋ยวส่งไปที่ทางสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็ต้องไปพิจารณาอีกทีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปที่สภาเข้าวาระหนึ่งหรือยังนะอันนี้เดี๋ยวผมจะถามช่วงหน้านะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาอันนี้เพิ่งตามข่าวก็คือว่าครม.เห็นชอบไปแล้วนะครับ10:39 เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
12: เห็นไหมคะ
11: ถอยนิดนึง
12: เห็นหรือยังคะ
11: อีกนิดนึงได้ไหม
12: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
13: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงที่2นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีกู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็ไม่จำกัด วงเงินรับฝากสูงสุดนะฮะระยะเวลาการฝากก็3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะกรณีที่ถอนก่อนที่ครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะฝากจนถึง31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะเขามอบความพิเศษลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีนะครับซึ่งซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลลุ้นรางวัลที่1นะเดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนนะครับถ้าหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปอันนี้เขาการันตีเลยรับเงินรางวัลขั้นต่ำนะ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายนะฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารครับเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองครับทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสำนักงานกสทช.ครับเขาร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูแล้วก็ผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาของสังกัดกรุงเทพมหานครในการพัฒนาความรู้แล้วก็รวมไปถึงทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลนะครับสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีนะภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับระหว่างทางสำนักงานกสทช.แล้วก็กรุงเทพมหานครนะเมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะครับโดยทางสำนักงานกสทช.ครับเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรแล้วก็คู่มือการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์นะอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีแล้วก็เพื่อให้ครูแล้วก็ผู้ดูแลเด็กเนี่ยสามารถนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับน้องๆแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก็จะส่งหรือว่าจัดส่งครูรวมไปถึงผู้ดูแลเด็กประถมศึกษาเนี่ยกลุ่มนำร่องเนี่ยนะฮะเข้าร่วมการอบรมนะซึ่งการอบรมก็แบ่งเป็น2รอบ2รุ่นนะรุ่นที่1เนี่ยจัดไปแล้วเมื่อวันที่8แล้วก็15สิงหาคมนะครับก็วันไหนละวันพรุ่งนี้นะวันที่15อีกครั้งหนึ่งส่วนรุ่นนี้นะอันนี้เป็นสำหรับอะไรสำหรับครูแล้วก็ผู้ดูแลเด็กนะชั้นประถมต้นนะป.1 ถึงป.3 100คนนะครับส่วนรุ่นที่2ครับเขาจัดไปแล้วนะวันที่9ไปแล้วและอีกทีก็คือจะวันที่16สิงหาคมนะอันนี้สำหรับคุณครูแล้วก็ผู้ดูแลเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายนะป.4 ถึงป.6 ก็อีกจำนวน100คนนะครับคำถามวันนี้ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ Good Money รถเติมฝังเงินวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปตอบกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นชุดยาหม่องสมุนไพรนะจากโครงการหลวงจำนวน1ชุดนะครับอ่ะช่วงที่2อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะเลมอนลอนะเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองความชำรุดบกพร่องของพวกสินค้าเนี่ยอันนี้เป็นยังไงตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกับทางผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะท่านผอ.พัศกรทับมงคลนะของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
14: ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับโอ้ผมเข้าประเด็นเลยละกันผมเหลือประมาณสัก10นาทีเศษๆนะเลมอนลอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เข้าวาระ1ของสภาหรือยังฮะ
14: เข้าวาระ1ของสภาไปช่วง24มิถุนายนครับท่านครับ
0: เข้าไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกรรมาธิการแล้วก็รอเข้าเปิดประชุมหน้าเข้าวาระ2วาระ3เนาะ
14: ครับครับใช่ครับก็ตอนนี้กรรมาธิการก็พยายามเร่งรัดประชุมให้เสร็จโดยเร็วคร
0: ับ
14: ท่านคร
0: ับ โอเคนะฮะงั้นผมถามหน่อยนะคือหลายคนบอกเฮ้ยเลมอนลอมันคืออะไรนะแล้วจริงๆก่อนหน้านี้สคบก็มีไอ้พวกการคุ้มครองพวกสินค้าชำรุดบกพร่องหรือแม้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันก็มีนะหรือไอ้กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับซื้อของผ่านทางออนไลน์หรือว่าไอ้อะไรล่ะไอ้ผ่านโบชัวพวกเนี้ยนะที่มันจะต้องดูแลอยู่เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ทั่วถึงไม่ทันใจอันเนี้ยมันถูกต้องไหมที่ผมเกริ่นให้ฟังเนี่ยแล้วก็เราเลยต้องขยับมาตรฐานขึ้นมาจากไอ้ประกาศอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นกฎหมายเฉพาะของตัวเอง
14: ในเรื่องจริงๆแล้วเรื่องสมรสบกพร่องเนี่ยมันมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ครับ
14: อย่างที่คุณณัฐพงศ์ว่าไว้นะครับแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบอกแค่3มาตรา472 473 474 472บอกว่า ินค้าชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องรับผิด
0: ครับ
14: ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้บอกครับว่ารับผิดแค่ไหนรับผิดอย่างไรใครต้องรับผิดบ้างนะฮะแล้วเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างอายุความอะไรเงี้ยครับก็อายุความก็อาจจะแค่ปีเดียว
0: ครับ
14: ก็อาจจะไม่เพียงพอครับ
0: ครับ
14: เพราะนั้นมันก็เลยเกิดการจัดทำกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับที่ใช้คำว่าเลมอนล้อก็คือเหมือนเลมอนเนี่ยภายนอกมันดูดีใช่ไหมฮะสีเหลืองแต่ว่าพอรับประทานไปแล้วมันเกิดเปรี้ยวก็คล้ายๆกับสินค้าที่ภายนอกมันดูดีดูปกติแต่จริงพอเวลาใช้แล้วมันใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
0: ข้างนอกสดใสข้างในตั้งติ่งโหนงอย่างนั้นเหรอ
14: ประมาณนั้นครับท่านประมาณนั้นใช่ครับใช
0: ่ครับครับ
14: มันไม่ดูดีเหมือนข้างนอกอะไรเง
0: ี้
14: ย
0: เออนึกออกอ่ะถ้าเราดูเลยไอ้เนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับเนี้ยไอ้เลมอนลอเนี่ยมันเป็นยังไงจะคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนแล้วมันคุ้มครองสินค้าอะไรบ้าง
14: สมัยก่อนใช่มั้ยฮะตอนเอาปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเนี่ยคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าผู้ขายต้องรับผิดนะ
0: คร
14: ับผู้ขายต้องรับผิดในการซ่อมนะซ่อมครั้งแรกก็เอาไปให้ผู้บริโภคใช้ผู้บริโภคใช้เสร็จปุ๊บเสียอีกก็เอากลับมาให้ซ่อมอีกก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกใช่มั้ยฮะถ้าเกิดผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยไม่อยากได้สินค้าแล้วต้องไปฟ้องศาลขอให้ศาลเปลี่ยนใช่มั้ยฮะศาลก็จะมีหลักเกณฑ์ครับว่าถ้าซ่อมไม่ได้ถึงจะเปลี่ยนให้หรือว่าซ่อมได้แต่ว่ามันกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานก็ถึงจะให้เปลี่ยนครับซึ่งการฟ้องคดีเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายแหละในการที่จะแก้ไขปัญหาครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางกลไกต่างๆในการที่จะให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยนะฮะใช้เป็นแนวทางในการที่จะตกลงยุติได้ว่ากรณีไหนที่ต้องซ่อม
0: ครับ
14: ซ่อมแล้วต้องซ่อมภายในกี่วันนะฮะกรณีไหนต้องเปลี่ยนกรณีไหนต้องลดราคากรณีไหนสามารถเลิกสัญญาได
0: ้
14: ครับก็จะกำหนดซีเควนซ์ของกฎหมายให้มันในการใช้สิทธิ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นครับ
0: แล้วนี้มันเป็นประเภทไหนยังไงครับสำหรับไอ้ที่จะซ่อมเพื่อจะเปลี่ยนหรือว่าคือถ้าเราเห็นภาพง่ายๆเนี่ยนะเอาแบบที่เราเห็นชัดๆเนี่ยเหมือนรถเนี่ยนะบางรุ่นบางยี่ห้อบางคนซื้อไปเจอแจ็คพอตนะเจอแมวส้มอย่างเงี้ยเจอตัวตึงมาเลยโอ้โหมา3วันพังแล้วเข้าไปซ่อมเสร็จเราออกมาอีก6วันอีกเดือนนึงพังอีกแล้วเข้าไปซ่อมใหม่ไอ้พวกเนี้ยอย่างเงี้ยมันคือเข้าเกณฑ์พวกอย่างงี้ใช่มั้ย
14: ครับมาสินค้ามันจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มสินค้าทั่วไปกลุ่มรถยนต์แล้วก็กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในแต่ละกลุ่มมันก็จะมีหลักเกณฑ์ที่กําหนดมาอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นสินค้าทั่วไปถ้าภายใน7วันเนี่ยพบความชำรุดบกพร่องใช่มั้ยฮะแล้วก็เป็นส่วนสาระสำคัญเนี่ยผู้ขายต้องเปลี่ยนเลยนะต้องเปลี่ยนสินค้าให้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะให้เวลานานขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือให้เวลาไป14วันถ้าพบภายใน14วันก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยกระทบมีเสียในสาระสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อความปลอดภัยนะครับก็ถึงจะเปลี่ยนได้ครับ
0: ยัง
14: ก็จะประมาณนี้ครับท่านคร
0: ับ ยังไงฮะไอ้เสียไอ้กระทบต่อความปลอดภัยอะไรสาระสำคัญอะไรนี่มันยังไงฮะ
14: คราวนี้มันต้องดูในแต่ละสินค้าครับว่าแต่ละประเภทมันเขาให้ดูชนิดประเภทระยะเวลาการซ่อมค่าซ่อมค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยให้ดูประกอบว่าแล้วก็ถึงจะวินิจฉัยได้ว่ากรณีไหนเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
14: นะครับเพราะสินค้าพวกกฎหมายฉบับนี้มันเช็คกับสินค้าทุกประเภทเลยครับเพราะนั้นมันต้องไปดูในรายละเอียดเอาครับว่าอย่างรถยนต์เนี่ยอาจจะเรื่องระบบเบรกระบบถุงลมมันนิรภัยอะไรพวกนี้พวกนี้อาจจะเป็นเรื่องสาระสำคัญถูกไหมฮะเรื่องการขับขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยครับครับ
0: ครับมันออกมาถ้ากฎหมายฉบับนี้มันออกมามันบอกให้เขาเปลี่ยนให้เลยเหรอ
14: ไม่มันหรือว่าต้องเป็นกระทบสาระสำคัญก่อนแต่ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยอาจจะต้องพวกถ้าเกิดพวกเลือกซ่อมเลือกที่จะซ่อมนะผู้ขายก็ต้องซ่อมภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
0: ครับ
14: ครับถ้าเป็นสินค้าทั่วไป60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็90วันนะในร่างปัจจุบันอยู่นะครับร่างปัจจุบันแต่ว่าไอ้จำนวนวันนี้อาจจะมีการแก้ไขในกรรมธิการได้ครับท่านครับแต่หลักการนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ขายเราขอให้เปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับถ้าผู้ซื้อขอให้เปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ผู้ขายมองว่ามันอาจจะมีภาระเกินสมควรก็ขอยับซ่อมก่อนอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวทางให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ในการที่จะเป็นเกณฑ์หรือแนวทางในการตกลงกัน
0: ผมค่อยๆไปอย่างนี้ได้ไหมคือเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาจะงงนะสำหรับไอ้กฎหมายเลมอนลอเนี่ยนะหรือว่าไอ้การคุ้มครองไอ้สินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยนะคือเราพูดง่ายๆคือเรายกมาตรฐานสำหรับการดูแลสำหรับคนที่ซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยว่าไอ้ทั้งเครื่องไฟฟ้าหรือว่าของทั่วไปหรือว่าแม้แต่รถยนต์เนี่ย ให้เราไปเพิ่มกลไกที่ทำให้ผู้ขายเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งถูกไหม
14: ถูกต้องครับ
0: นะ
14: ถูกต้องเลยครับ
0: อันที่สองครับผมอันที่สองเนี่ยคือเรามีการกำหนดรูปแบบเรื่องของสัญญาอันนี้เราคงจะต้องมีรายละเอียดว่ามันมีระยะเวลาในการควบคุมในการดูแลในการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะเข้มข้นมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนที่ให้สิทธิ์ของทางผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเองแล้วก็ไปออกแบบสัญญามาซึ่งถึงเวลาจริงๆผู้ซื้อนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ที่สองถูกต้องไหมฮะ
14: เป็นข้อตกลงใช่ครับเป็นแนวทางให้เกิดข้อตกลงที่มันยุติได้ง่ายขึ้นนะคร
0: ับ
14: อ
0: ันที่3นะที่ผอ.บอกเฮ้ยมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนใหม่หรือว่าต้องซ่อมไปในระยะเวลาอันนี้มันเป็นแนวทางของกฎหมายที่บอกแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามมันยังต้องไปศาลถูกไหมแล้วมีการเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินคดีจากผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบที่เป็นภาระของผู้ซื้อเปลี่ยนเป็นผู้ขายเนี่ยหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นคนบอกเองว่าของเขาดียังไงแล้วมันบกพร่องตรงไหนก็ค่อยจัดการถูกไหม
14: คร
0: ับ ใช่ไหม
14: ถ้าเกิดเป็นฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคก็จะใช่ครับเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ครับแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีการกำหนดอีกนิดหนึ่งครับท่านครับค
0: ือ
14: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายครับ
0: ครับ
14: ไอ้ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยครับถ้าไม่มีข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเนี่ยผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วเกิดสินค้าชำรุดใช่ไหมฮะผู้บริโภคเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์ครับว่าสินค้าดังกล่าวมีความชำรุดตั้งแต่วันที่ส่งมอบ
0: ซึ่งมันก็ยากมากมันไม่มีทางทำได้หรอกผู้บริโภคเขาซื้อของมา100,000 10,000กว่าบาทจะไปจ้างทนายไปยังไงมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
14: ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นกฎหมายจึงกำหนดข้อสันนิษฐานว่าถ้าเกิดกรณีสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันมีความชำรุดบกพร่องภายใน6 เดือนนับแต่วันที่รับสินค้าไปเนี่ยให้ถือว่าสินค้าดังกล่าวมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่วันที่ส่งมอบครับอันนี้จะช่วยผู้บริโภคหรือนะถ้าเป็นรถยนต์ก็1 ปีนับแต่วันที่ส่งมอบเลยนะครับครับผู้บริโภคก็ไม่ต้องมาพิสูจน์ถ้าเกิดมันเสียปุ๊บก็เอาไปเข้าเคลมเลยผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่จะต้องไปพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ความผิดในการผลิตนะสมมติผู้อาจจะกล่าวอ้างว่าก็ผู้บริโภคอาจจะ
0: เอาไปใช้ผิดประเภท
14: ไปใช้ผิดประเภทประมาณนี้ครับท่านครับไปขับรถลุยน้ำมาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น
0: ก็ต้องให้เขาเป็นคนพิสูจน์เอง
14: ใช่ครับใช่ครับเขาต้องเป็นคนพิสูจน์ครับใช่ครับไม่สามารถยกภาระให้กับผู้บริโภคได้ครับและอีกอันนึงถ้าเป็นประเภทรถยนต์ก็จะมีการหลักความรับผิดโดยชัดแจ้งนะฮะคือถ้าเกิดรถยนต์1ปีหรือใช้มา 10,000 กิโลนะครับให้ถือว่ามันมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่วันที่ส่งมอบเลยรับผิดโดยเคร่งครัดมันไม่ใช่ข้อสันนิษฐานแล้วนะฮะข้อสันนิษฐานเนี่ยผู้ก่อธุรกิจเขาอาจจะมีการที่จะนำสืบพิสูจน์หักล้างได้นะฮะแต่ถ้าเป็น
0: รถยนต์นี่ให้เปลี่ยนเลยฮะถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คือพูดง่ายๆรถยนต์ให้เปลี่ยน
14: อ๋อไม่ได้ให้เปลี่ยนครับหมายว่า
0: เอาไปซ่อมก่อน
14: ให้รับผิดเลยให้รับผิดเลย
0: ให้รับผิดเลย
14: แต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนต้องไปดูองค์ประกอบกฎหมายว่ามันกระทบสาระสำคัญไห
0: ม
14: นะครับสามารถซ่อมแซมได้ไหมเพราะว่าแนวทางกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคือถ้าซ่อมไม่ได้ถึงจะให้เปลี่ยนใช่ไหมครับตามวิธีนะใครเพื่อพวกมาตรา41นะฮะ
0: พอเป็น
14: ซ่อมไม่ได้ถึงจะให้เปลี่ยน
0: ครับพออยู่ในห้องกรรมาธิการชุดนี้ด้วยไหมอ
14: ยู่ก็เป็นกรรมาธิการด้วยครับเป็นกรรมาธิการด้วย
0: มันจะเปลี่ยนจากร่างเดิมเนี่ยเยอะไหมจากที่ครม.ส่งไปเน
14: ี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็พอดีเราก็อาจจะปรับกันที่ตัวเลขอยู่ครับตอนนี้
0: อ๋อก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องวันถูกไหมเรื่องของวันรับผิดชอบเนาะอ๋อโอเคแต่เพราะตัวล่างเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะแล้วก
14: ็อ๋อครับ
0: ผมเดี๋ยวผมจะได้ไปดูว่ามันตรงไหนนะอ่ะโอเคได้ครับ
14: ได้ครับ
0: เบื้องต้นขอบพระคุณมากครับผอ.ครับ
14: ครับยินดีมากครับท่านครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเรื่องของกฎหมายเลมอนหล่อนะก็อยู่ในวาระที่1นะแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการซึ่งกำลังปรับแก้อยู่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าวาระที่2ก็คือในห้องประชุมเนี่ยรายมาตราเลยนะแต่ละต้องยกรายมาตราเลยไหนมีปรับมีแก้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงนะแล้วก็วาระที่3นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าต่างๆนานาเนี่ยนะที่เราซื้อซึ่งตอนนี้ช่องทางการซื้อมันหลากหลายมากนะเขาก็มีรูปแบบของการแก้ไขเพื่อจะคุ้มครองนะของผู้บริโภคเนี่ยมากขึ้นนะครับ ่ะส่วนเช้าวันนี้ครับทางคุณสุรเชษฐ์เหล่าภูนสุขฮะผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบทุนการศึกษาในโครงการ Exact Smart Youth นะครับแก่เยาวชนในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนรอบเขตทางพิเศษนะครับซึ่งครอบคลุมทั้ง8สายทางจำนวน43โรงเรียนฮะรวมมูลค่า900,000 บาทนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทกก็คือทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของสถาบันศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีทุนการศึกษาประเภทขออันนี้เป็นคืนทุนการศึกษาเนี่ยที่ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของสถานศึกษานะสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะและทุนการศึกษาโดยประเภทกอและขอเนี่ยอันนี้ที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาจัดให้ก็คือทุนละ 3,000 บาทนะจำนวน13โรงเรียนนะแบ่งเป็นโรงเรียนละ15ทุนจำนวน12โรงเรียนแล้วก็สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6แล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง6แล้วก็โรงเรียนละ24ทุนนะอันนี้จำนวน1โรงเรียนนะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับส่วนทุนการศึกษาประเภทคอควายครับคือทุนการศึกษารายปีนะอันนี้สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษจำนวนโรงเรียนนะโรงเรียนละ10ทุนนะให้ทั้งหมด30โรงเรียนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะที่ต้องชื่นชมกันที่เขาดูแลนะสำหรับน้องๆ นะที่เรียนศึกษาอยู่นะก็มอบทุนการศึกษาให้สำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใคร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารีนไทม์ซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
9: นางสาวนฤดาเพิ่มที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและถามสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นาทีของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลาง

0: ไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม
0: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพัฒนาพาสุขค่ะความสุขที่สำนักงานพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์จะมามอบให้กับทุกท่านนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะอำนวยการโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้นำข่าวสารมาบอกเล่าพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทาง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีเจไม่อยู่ค่ะก็เลยเป็นดีเจเมย์แทนนะคะนางสาวชดาพรเพศัชชาค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะช่วงแรกนะคะก็จะเป็นช่วงของพัฒนาพาลุยลุยไปกับข่าวสารงานพัฒนาชุมชนนะคะมาดูกันซิว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมดีๆอะไรกันบ้างนะคะข่าวแรกเลยนะคะเป็นงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะประจำปี2569ซึ่งได้เปิดแล้วนะคะเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานนะคะเปิดงานภายใต้แนวคิดRadiance of Siam สิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะในการนี้นะคะท่านปิยะปิจนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์สุธีรกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวนะคะงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะที่อาคาร Challenger 1ถึง3ค่ะ Impact เมืองทองธานีนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะชวนคนที่รักการช็อปนะคะมาเติมความสุขที่งานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยของเรานะคะรวบรวมของดีของอร่อยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะมาให้เลือกชมเลือกช็อปแบบจุใจนะคะเตรียมกระเป๋าให้พร้อมค่ะไปช็อปปิ้งด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยท่านจะพบกับแฟชั่นผ้าไทยเครื่องประดับงานคราฟของใช้นะคะของแต่งบ้านของฝากแล้วก็สารพัดผลิตภัณฑ์โอท็อปเลยทีเดียวซึ่งแต่ละชิ้นนะคะมีทั้งฝีมือแล้วก็อัตลักษณ์มีเรื่องราวจากชุมชนที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ชิ้นต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะส่วนสายกินค่ะงานนี้ไม่พลาดนะคะเผื่อท้องไปด้วยเผื่อถุงกลับบ้านด้วยนะคะเรามีบูธโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์นะคะที่รวบรวมอาหารพร้อมปรุงขนมขบเคี้ยวน้ำพริกนะคะผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนหลากหลายแบบนะคะที่เหมาะสำหรับกินเองก็ได้ซื้อติดครัวหรือหิ้วไปเป็นของฝากก็ได้นะคะเรียกว่าชิมแล้วถูกใจซื้อกลับไปทานต่อที่บ้านได้เลยค่ะแล้วก็จะมีฟู้ดฮอลล์นะคะอันนี้จะเป็นโอท็อปชวนชิมค่ะกว่า160ร้านทั่วประเทศนะคะซึ่งก็จะยกเมนูเด็ดนะคะแล้วก็รสมือของแต่ละท้องถิ่นนะคะที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเนี่ยมาให้เราได้ชิมกันถึงที่เลยทีเดียวนะคะถ้าใครตั้งใจจะมาซื้อแค่มื้อเดียวอาจจะต้องคิดใหม่แล้วล่ะเพราะว่าอันนั้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนะคะน่ากินเป็นทุกอย่างเลยต้องหิ้วกลับบ้านแน่ๆนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะใครที่ยังไม่หมดไปใช้ได้ในงานนี้ค่ะความสนุกของการช้อปปิ้งในงานโอท็อปนะคะก็จะเป็นเรื่องของนาทีทองนาทีทองนะคะจะวันหนึ่งจะมีด้วยกัน3รอบนะคะรอบ5โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะบ่าย3ถึง4โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะจะมีผู้ประกอบการเนี่ยนำสินค้ามาลดราคาลดแลกแจกแถมนะคะตั้งแต่50ถึง 70% กันเลยทีเดียวนะคะช่วงนาทีทองนี้สนุกมากนะคะก็เลยจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้เวลาเลือกเดินช็อปเลือกช็อปของที่ชอบนะคะชิมของที่อยากลองแล้วก็นำของอร่อยกลับไปฝากคนที่บ้านนะคะเพราะว่าทุกๆ การซื้อนั้นนะคะนอกจากจะสร้างความสุขให้คนซื้อแล้วก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ชุมชนไทยให้เติบโตไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนข่าวที่สองนะคะพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมโครงการเชิดชูเกียรตินะคะมอบโล่รางวัลกองทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะในการนี้นะคะท่านรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่11ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอารังหมู่ที่2ตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านท่านประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองมดแดงหมู่ที่16ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายนะคะก็ได้ร่วมเข้ารับรางวัลร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมรับรางวัลนี้ด้วยนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับโล่รางวัลจำนวน4รางวัลนะคะได้แก่รางวัลกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนค่ะส่วนรางวัลที่2ก็จะเป็นรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัดนะคะรางวัลที่3เป็นรางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้และรางวัลที่4ค่ะรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนะคะซึ่งก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนทำงานทุกๆท่านนะคะให้กับคณะกรรมการให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนให้กับกองทุนนะคะที่ได้ร่วมกันดำเนินงานมาให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนข่าวต่อไปค่ะข่าวที่3ค่ะจะเป็นข่าวการจัดกิจกรรมนะคะยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมนะคะในกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานและก็ผ้าลายขอสมเด็จนะคะขอเจ้าฟ้าและก็ผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมนั่นเองนะคะก็ดำเนินการเมื่อวันที่10สิงหาคมค่ะที่ห้องนาโพค่ะโรงแรมเทพนครอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะในการนี้ท่านศรีธรรมราชแก้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการนะคะซึ่งในงานดังกล่าวนะคะยังได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงณัฐราดาปิจนำนะคะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกผ้านะคะและก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอนะคะได้เข้าร่วมงานดังกล่าวนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในปีนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ช่างทอผ้าสมาชิกศิลปาชีพนะคะสมัครเข้าร่วมประกวดผ้าจำนวน264ชิ้นนะคะก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ผ้าลายพระราชทานนะคะประจำปีซึ่งย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น2ตะกอ้อ3ตะกอ้อนะคะเทคนิคผสมนะคะผสมพื้นเมืองบางที่ก็จะใช้เทคนิคการตีเกลียวของเส้นไหมนะคะเป็นหางกระรอกคู่นะคะหรือบางที่ใช้เทคนิคพิเศษเช่นการเขียนเทียนมีเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยากเห็นเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าไปดูได้ที่ไหนนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีผ้าที่ส่งเข้าประกวดนะคะ264ผืนในส่วนนี้นะคะส่วนหนึ่งก็ถูกคัดเลือกนะคะโดยคณะกรรมการส่งต่อไปยังการประกวดระดับภาคนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงวันที่26สิงหาคมนี้นะคะห้วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผ้าของช่างทอจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะให้ได้รับรางวัลนะคะให้เข้าตากรรมการนะคะเนื่องจากว่าแต่ละผืนเนี่ยจะใช้วิธีการทำด้วยความประณีตมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการมัดนะคะการทอซึ่งเส้นใยนะคะส่วนใหญ่เราไม่ใช่ส่วนใหญ่สิหลักๆเลยเราจะใช้เส้นใยที่มาจากธรรมชาตินะคะเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเส้นไหมเส้นฝ้ายนะคะฝ้ายที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มัดด้วยมือโดยช่างทอโดยปราชญ์ชาวบ้านนะคะโดยช่างทอจากผู้ประกอบการโอท็อปหรือแม้กระทั่งหรือแม้แต่ศูนย์ศิลปาชีพนะคะท่านก็จะมัดนะคะมัดตามลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญานะคะได้พระราชทานให้นะคะก็จะมีลวดลายต่างๆนะคะมีความหมายนะคะโดยนำมาผสมกับเทคนิควิธีการการทอการมัดของตนเองนะคะหรือบางทีแต่ละท้องถิ่นนะคะแต่ละพื้นที่อำเภอก็จะมีอัตลักษณ์ของอำเภอเช่นบ้านกรวดนะคะก็จะมีลายเครื่องเคลือบใช่ไหมคะก็จะนำลายพระราชทานเนี่ยมาผสมกับลายอัตลักษณ์ของอำเภอตัวเองนะคะก็จะได้มาเป็นลายน่าจะผืนเดียวในโลกนะคะผืนเดียวในโลกนะคะซึ่งการมัดเหล่านี้นะคะก็จะมีเทคนิควิธีการแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นการย้อมค่ะย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเกลือใช่ไหมคะที่ให้สีดำเขให้สีเหลืองนะคะครั่งให้สีแดงอมชมพูนะคะมีครามด้วยนะคะครามบางพื้นที่นะคะก็จะใช้หลากหลายสีผสมกันซึ่งเราจะเห็นในผ้าผืนหนึ่งในผ้าหนึ่งผืนเนี่ยบางผืนนะคะจะมีหลายสีผสมกันซึ่งก็ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงนะคะมัดแล้วโอบแล้วแกะแล้วโอบอีกทีนะคะเพื่อที่จะให้สีติดกันในช่วงที่เราต้องการนั่นเองนะคะเพราะงั้นผืนหนึ่งนี่ใช้กรรมวิธีการที่ค่อนข้างจะหลายวิธีหลายขั้นตอนนะคะเราก็เลยเคยคุยกันไว้หลายครั้งนะคะว่าอุ๊ยอย่าไปต่อเขาเลยกว่าเขาจะทำได้แต่ละผืนมันยากมากๆเลยนะคะก็มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะนอกจากงานผ้าแล้วนะคะงานหัตถกรรมก็มีด้วยนะคะของเราจะมีการแปรรูปนะคะเป็นกระเป๋าโดยการนำผ้าที่ได้จากการทอแล้วก็ย้อมนะคะด้วยสีธรรมชาติเนี่ยมาตัดเย็บเป็นกระเป๋า
เป็นหมวกนะคะเป็นกระเป๋าเป็นหมวกแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกระเป๋าที่จักสารการจักสารตะกร้าพลาสติกนะคะนี่อย่างในรูปนะคะนี่ก็จะเป็นหมอนการจักสารตะกร้าพลาสติกนะคะแล้วก็เสื้อกกนะคะโดยการนำลายพระราชทานนะคะมาประยุกต์ใช้กับงานหัตถกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะคะก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับช่างทอผ้าของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วให้คว้ารางวัลกลับมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะสำหรับข่าวสารนะคะวันนี้ของเราก็จะมีอยู่3ข่าวนะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาพบปะพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนนะคะสมุนไพรโนนดินแดงนั่นเองนะคะวันนี้มีเรื่องมากมายเลยทีเดียวครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี่อาจจะไม่พอนะคะค่ะ

0: คค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไว้เมื่อช่วงก่อนเบรกนะคะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยกันก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโนนดินแดงค่ะซึ่งประกอบด้วยพี่แป๊วนะคะพี่นงรักแล้วก็คุณหมอดัมมี่ค่ะอยากให้พี่แป๊วเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโนนดินแดงเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นยังไง
1: ค่ะจริงๆก็เขาเรียกเป็นคนทำโคกหนองนามาก่อนเนาะรักในศาสตร์ของพระราชาของรัชกาลที่9เราก็ทำมาได้ปีที่8ปีที่9เราก็ทำเรื่องป่าเนาะป่าก็มาถึงขั้นสูงสุดก็คือต่ำสุดก็คือเรื่องของสมุนของป่าตามที่เราเรียนมาทีนี้พอเรื่องของสมุนของป่าเสร็จแล้วเราจะไปทางไหนต่อก็ได้มองหาเรื่องของสมุนมาใส่พอสมุนไพรมาใส่เสร็จแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสมุนไพรในชุมชนนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็พอดีจังหวะช่วงนึงของเราก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนคนนึงซึ่งน้องเองเขาก็มีใจรักทางด้านสมุนไพรเช่นกันนะคะปัญหาของชุมชนน้องเขาก็เลยว่าเล่าเรื่องของปัญหาชุมชนแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าสมุนไพรที่เราทำอยู่แล้วมันสามารถที่จะแก้ปัญหาชุมชนได้เราก็เลยว่ายินดีมาทำงานร่วมกันซึ่งผู้นำชุมชนคนนั้นก็คือคุณนงรักเนี่ยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็ปัญหาหลักๆก็คือเราคุกคีกับชุมชนชาวบ้านเนาะทีนี้มองเห็นปัญหาคือชาวบ้านปลูกสมุนไพรเยอะแล้วไม่มีที่ขายไม่มีแหล่งกระจายไม่รู้วิธีใช้เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้แบบไหนยังไงแปรรูปหรือยังไงก็คุยกับพี่แป๋วให้พี่แป๋วเป็นคนหาองค์ความรู้เพื่อที่จะมาขับเคลื่อนแล้วก็จับมือกันแล้วก็เดินแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนเพื่อที่จะหาแหล่งกระจายสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านได้ค่ะ
0: ได้ใช้ประโยชน์ด้วย
2: ได้ใช้ประโยชน์ด้วย
0: สร้างรายได้ด้วย
2: ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เห็นรอยยิ้มของท่านเวลาเราไปซื้อสมุนไพรเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้บ้างนิดๆหน่อยๆเงี้ยเราก็ไปรับซื้อจากท่านท่านก็ดีใจเห็นรอยยิ้มเราก็ภูมิใจมีความสุขแล้วค่ะ
0: จากเดิมที่คนแก่เนาะก็จะมีความเชื่อว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีสมุนไพร
2: ใช่
0: แต่ทีนี้พอไม่ได้เอามาใช้
2: ใช่
0: อุ๊ยรกมั้ยเนี่ยอ่ะโอ๊ยเอาออกดีกว่าไปก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อนั่นเอง
2: เราก็พยายามเป็นอีกแรงนึงซึ่งเป็นแรงเล็กๆแต่ใจเกินร้อยที่จะสู้แล้วก็ผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือทีนี้องค์ความรู้การดูแลตนเองก็ต้องให้คุณหมอดัมมี่เป็นคนอธิบายทีนึงค่ะก็จะมีความรู้แตกต่างกันไป
3: ทางกลุ่มของเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพรครับตอนนี้ผมได้เข้ามาในกลุ่มเนี่ยคือเรามีจิตอาสาร่วมกันนะครับผมก็จะมีความรู้เรื่องวิสาหการกีฬาครับนวดไทยครับแล้วก็แพทย์แผนไทยครับคราวนี้เมื่อเรามาเห็นทางกลุ่มเรามีเกี่ยวกับสมุนไพรครับก็เข้าตรงคอนเซ็ปต์จิตอาสาหมอช่วยชาวบ้านครับได้เอาพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของชาวบ้านแบบง่ายๆแบบบ้านๆเพราะผมเป็นหมอชาวบ้านอยู่แล้วโดยเอาสมุนไพรต่างๆที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นมานะครับให้ใช้กับคนในพื้นที่เมื่อเขาใช้แล้วดีเขาก็จะบอกต่อเมื่อบอกต่อก็มีการทำการผลิตเพิ่มขึ้นครับก็มาในกลุ่มที่ว่าเขาจะได้มีรายได้ต่ออันนี้ทางกลุ่มจะทำยังไงเพื่อกระจายสินค้าและให้ความรู้ได้ทางกลุ่มก็โชคดีครับที่มีศูนย์ตอนนี้ครับมีจุดที่ลงก็คือตรงเขื่อนลำน้ำรอง
2: แหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะ
0: ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเลยนะคะประจำอำเภอโนนดินแดงเลยอยู่ตรงหาดเลยนะคะ
2: มันเป็น
1: อาคารอเนกประสงค์
2: นั่นเองก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผอ.เขื่อนให้ใช้ประโยชน์ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านและจิตอาสา
0: ท่านก็มองเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาวอำเภอโนนดินแดงของเรานะคะสมาชิกกลุ่มต่างๆนะคะแล้วประกอบกับ เรามีสถานที่ทั้งช่างเขื่อนนี้มีสถานที
2: ่
0: ท่านก็เลยให้ความอนุเคราะห์มานะคะซึ่งก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือที่ดีมากๆเลยนะคะทีนี้ในตัวสมุนไพรที่เราทำออกมามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็จะมีเรื่องของเป็นสเปรย์นะคะตัวเก่งของเราเนาะเป็นสเปรย์กระดูกไก่ดำซึ่งจะกระบวนการผลิตของเราการสกัดก็คือจะใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดแล้วก็ตัวสมุนไพรก็จะมี5ตัวด้วยกันก็คือต้นกระดูกไก่ดำเป็นพืชวัตถุนะคะไม่ใช่ไก่ดำเป็นสัตว์วัตถ
0: ุไม่ใช่ไก่ที่เป็นสีดำ
1: ใช่ค่ะ
0: คือกระดูกไก่ดำเป็นพืช
1: ใช่ค่ะเป็นพืชแล้วก็จะมีเสลดพองพรหรือเขาเรียกอีกชื่อนึงภาษาอีสานก็เรียกพญาย
0: อ
1: ค่ะแล้วก็ผักเส้นผีดอกเหลืองแล้วก็มียะเอ็นยืดแล้วก็ว่านสาวหลงตัวที่ทำให้ความหอมละมุนของสมุนไพรเราหอมละมุนก็คือตัวสาวหลง
0: ว่านสาวหลงนี่เองเพราะฉะนั้นหนุ่มๆอย่าลืมนะคะต้องเอาไปใช้ เพราะว่ามีเนี่ยฉีดมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการค่ะเกือบชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ยังเย็นหลังอยู่เลยนะคะนี่การันตีได้ว่าใช้แล้วสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมก็ยังหอมอยู่นะคะใช่
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันว่านนะคะตระกูลว่านต่างๆก็จะมีไพรดำมีขมิ้นดำมีกระชายดำซึ่งรวมของดำเนาะแล้วก็ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ดีของนนท์ดินแดงเราแล้วก็จะไปรวมเป็นตัวไพรที่เป็นยังไม่ได้บดผงอะค่ะแล้วพวกขมิ้นก็หลากหลายขมิ้นที่เอามาใส่มี 3-4 ขมิ้นในนี้แล้วก็จะมีเถาเอ็นยืดเนาะเถาเอ็นยืดเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปียงพวกเนี้ยค่ะก็เอามารวมในนี
0: ้
1: ก็ใช้ระบบการหุง
0: รวมสมุนไพร
1: รวมสมุนไพรทั้งหมด20กว่าชนิดในนี
0: ้ในขวดเดียว
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะใช้ดีในเรื่องของการที่ว่าแมลงสัตว์กระต่อยหรือว่าก็เรียกอะไรนะน้องโดนตะขาบมั้งตะขาบกัด
0: สัตว์มีพิษ
1: ใช่ค่ะสัตว์มีพิษแล้วน้องก็เอาไปเหยาะแล้วใส
0: ่
1: เขาบอกลดอาการปวดได้ดีซึ่งสรรพคุณมันนะคะตามนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของวันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของการมองเรื่องของการส่งต่ออาชีพซึ่งถ้ามันยังเป็นไพรที่เป็นหัวมันก็จะไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่พอเราจับใส่ถุงอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะมันไปแล้วมันเนี่ยค่ะ40บาท
0: พกง่าย
1: มันน่าหยิบเอาไปใช้ได้เลย
0: ค่ะโอ้40บาทต้องหมดใช้ไพไปเท่าไหร่คะนี
2: ่ไพแก้อะไรได้บ้าง
1: ไพไพสรรพคุณของไพก็คือผ่อนคลาย
0: เราสามารถเอาไปทำอะไรบ้างถ้าเราซื้อเป็นไป
2: นอกกิน
1: อันนี้
0: ชงทานได
1: ้ชงแต่เขาจะส่วนใหญ่เขาจะใช้ในเรื่องของการเอาไปเรื่องของการไปคู่กับผิงกับขมิ้นนะคะ
0: ใช้คู่กัน
1: ในเรื่องของการขัดตัวหรือขัดผิวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นขมิ้นก็จะไปหลากหลายเนาะเดี๋ยวนี้เขาส่งเสริมเรื่องของการทานขมิ้นกับพริกไทยดำเพื่อลดไขมันเนาะพวกนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถุงหอมอะค่ะที่พอดีมีโอกาสได้ทำเขาเรียกอะไรเชื่อมโยงเครือข่ายกับพี่น้องที่เขาถ่านชาโคเป็นชาโคจากไม้ไผ่อะค่ะ
2: มีปัญหาเรื่องชา
1: ก็แล้วก
2: ็เออ
1: น้องคนที่คิดทำตัวนี้ก็คือเป็นน้องที่เขาอยู่ในชุมชนที่เขาได้รับผลกระทบเรื่องของช้างป่าทีนี้เขาก็เลยเอ้ยป้าถ้าผมจะทำตัวเนี้ย
2: หอม
1: ค่ะทีนี้น้องเขาก็เลยเริ่มต้นจากการที่เขาเก็บใบไม้ในชุมชนของเขาอะค่ะอย่างพวกใบยูคาลิปใบหนาดใบเป้าอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็เอามาผสมกันมีใบมะขามใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาผสมกันเสร็จแล้วก็ใช้ถ่านชาโคค่ะเป็นตัวดึงตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดึงกลิ่นเข้ามาแล้วก็ไอตัวกลิ่นที่ปล่อยที่เรามีอยู่ก็คือจะปล่อยออกน้องเขาก็จะเป็นแนวคิดของเขาที่เขาได้รับผลกระทบเกี่ยวกับช้างเขาก็ทำตัวนี
0: ้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 20บาท
0: โอ้20บาทเองได้หอมมาก
1: แต่เขาจะอยู่ได้เดือนนึง
2: ใช้ได้หลายโอกาสอะค่ะ
0: เอาไปห้อยไว้ในรถ
2: ในตู้เสื้อผ้าห้องน้ำได
1: ้ตู้เย็นก็ดีนะคะถ้าพูดถึงว่าน่ะคือกลิ่นเขาไอ้นี่ได้
2: เอาไว้ใต้หมอนก็จะหลับสบาย
1: ใช่ผ่อนคลาย
0: เย็นแบบตอนนี้หอมตลบอบอวลไปหมดเลย
3: เสริมจุดนี้นิดนึงครับทางกลุ่มของเราที่ทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับก็ตอนนี้ก็คือเรื่องแช่เท้ากับพ่อเขา
1: พอดีผลิตภัณฑ์หมด
3: มีส่วนผสมตัวนี้ครับ
1: ของพวกนี
0: ้เอาไปแช่เท้าก็จะเป็นการสปาอย่างนึงช่วยให้ผ่อนคลายไปอีกวิธี
1: ใช่ค่ะ
0: ผสมน้ำแล้วก็แช่เท้าเองนะคะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะคะที่ท่านใดสนใจนะคะลองได้หลังจากที่มีลองมากับตัวแล้วตอนนี้ยังเย็นอยู่นะคะเมื่อกี้ขีดไปข้างหลังต้นคอเกือบชั่วโมงแล้วค่ะชั่วโมงอีก5นาทีจะชั่วโมงนึงค่ะเย็นมากแล้วก็หอมด้วยนะคะก็เริ่มต้นจากบันได9ขั้นนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นการทำบุญทำทานนะคะเป็นจิตอาสารักษาแนะนำนะคะตอนนี้ก็เก็บตอนนี้มีสต็อกแล้ว มีสต็อกขยายกำลังการผลิตสู่กระบวนการขายนะคะขายแล้วตอนนี้ขายแล้วรายได้เป็นยังไงคะ
1: ก็โอเคค่ะเพราะว่าเริ่มจากที่เราแบบเริ่มจากก็เรียกว่าเริ่มจากเดือนละลิตรเนาะตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่ง2ลิตร3ลิตรอะไรเงี้ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้บันไดขั้นที่9นะคะก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะซึ่งแต่ละท่านตอนนี้เครือข่ายเข้มแข็งมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องการเท่านี้ทรงได้มีสมาชิกช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันทำนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใช่มั้ยคะจากนั้นอีกนะคะสปก.
1: สปก.แล้วก็
0: พัฒนาชุมชน
1: พัฒนาชุมชนแล้วก
2: ็ชนประธาน
0: ชนประธานด้วยนั่นเอง
2: สำนักงานเกษตรด้วย
0: เอ้าสำนักงานเกษตรด้วยค่ะ
1: มาค่ะงานเกษตร
0: ทุกหน่วยงานเลยนะคะตอนนี้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนนั่นเองนะคะกิจกรรมที่เราทำอยู่ก็จะมีทุกวันเสาร์ใช่ไหม
1: คะ
0: ที่เขื่อนลำนางรองใครไปรับประทานอาหารอร่อยๆแล้วนะคะแล้วอยากผ่อนคลายอยากนวดนะคะนวดก่อนทานหรือว่าทานก่อนนวดได
2: ้นวดก่อนทาน
1: นวดก่อน
0: นวดก่อนทานนะคะนวดให้สบายแล้วก็ไปกินอาหารอร่อย
1: แต่ถ้าทานแล้วหรืออยากผ่อนคลายจริงๆเราก็คือจะแช่มือแช่เท้าให้ก่อนก็จะมีเรื่องของพอกเข่าซึ่งมันจะไม่ได้รบกวนเรื่องกระบวนการกินเท่าไหร
0: ่เองค่ะนะคะทีนี้ในกระบวนการรวมกลุ่มของเราเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องส่งมาเราได้ถามข้อมูลกันก่อนแล้วทราบมาว่ามีหลากหลายกลุ่มอายุที่มาร่วมกัน
1: ใช่มีหลายตั้งแต่อายุที่เข้ามาเนาะเราก็มีโอกาส1ขวบ4เดือน
0: ขวบ4เดือน
1: ช่วยแพ็คของได
0: ้ของกินได้มั้ย
1: ใช่ค่ะช่วยแพ็คของช่วยแพ็คของ
0: ช่วยหยิบช่วยจับได
1: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะช่วยหยิบช่วยจับเสร็จแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่จะโตขึ้นมานิดนึงก็คือ14ปีซึ่งกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เขาต้องอยู่กับโทรศัพท์หรือหน้าจออยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปเอามาร่วมด้วยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็น16ปีก็กลุ่มนี้น่าจะเป็นแบบ
2: สายหัวต่อ
1: สายหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็ดึงเข้ามาให้เขาคุกคีกับของเราแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสกับสมุนไพรแล้วก็งานเครือข่ายจิตอาสาของเราด้วยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คืออีกคนก็18ปีอันนี้เขาก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนไปทางเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนจะเตรียมตัวออกไปหาอาชีพนั่นแหละแล้วก็ให้เขาได้เลือกคุกคีกับสิ่งที่ป้าทำตรงนี้ว่าณวันนึงชุมชนเรายังมีเรื่องของตรงนี้มาอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งคนก็เป็นระดับมหาลัยเนาะอันนี้ก็ได้ปลูกฝังเขาว่าณวันนึงชุมชนของเราที่บ้านเรายังมีกลุ่มคนที่คุณป้าคุณลุงหรือว่าคุณน้าคุณอาเงี้ยทำสมุนไพรอยู่นะก็ได้เอาสมุนไพรตัวเนี้ยไปแบ่งปันเพื่อนไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยในมหาลัยซึ่งเด็กๆก็เขาก็จะเครียดจากการเรียนเนาะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละเขาก็จะได้คุกคีอยู่กับเราแล้วก็เอาไปให้เพื่อนแล้วก็นำเพื่อนเริ่มนำเพื่อนเข้ามาเวลาที่เราไปออก
2: จิตอาสา
1: จิตอาสาเ
2: น
1: ี่ย
2: เขาก็เอาเพื่อนเข้ามาเยอะเลย
1: เหมือนเพื่อนของคนนี้
2: เ
1: ล
2: ยเขาเครียดกับการเรียนเขาก็อยากมาผ่อนคลายรีแลกซ์มาดูสมุนไพรมาเรียนรู้ว่าเรา
1: แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มช่วงวัยประมาณ25
0: ถึ
1: งกลุ่มไปทำงานก็จะเป็น25ถึง45กลุ่มนี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยจะมีกลุ่มเนี้ยเยอะ หลากหลายแล้วก็จะไปกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นไปหน่อยนึง50กว่าๆก็คือกลุ่มเราเนี่ย
0: ระดับ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้แต่ว่าที่ฮอตที่สุดของเราก็น่าจะเป็นกลุ่มที่65
2: 90
1: ก็มี
0: ที่ได้รับเบี้ยยังชี
1: พแล้ว
0: อายุ
1: แต่ยังมีเรื่องของภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นั่นแหละเขาก็มองหาโอกาสเหมือนกันแต่เขาเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเขายังต้องมีที่อะไรที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเก็บมาแล้วก็มานั่งรวมกันแล้วก็มาแปรรูปสมุนไพรให้เราค่ะแต่สูงสุดของเราก็คือ83ปี
0: 83เล็กสุดเท่าไหร่นะคะ
1: ขวบ4เดือนสูงสุดของเราก็
0: 83จากเลนเป็นคุณทวดเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ค่ะเขาก็เรียกกันอย่างนั้นก็คือไปบ้านทวด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาไปก็คือไปไอ้เจ้าตัวเล็กอะก็คือเอ้ยวันนี้ไปบ้านทวดกันนะ อะไรเงี้ย
0: เขาก็จะซึมซับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้รุ่นคุณทวดนี่ทำอะไรบ้าง
1: คุณทวดก็จะมีหลากหลายเนาะรู้สึกจะใช้แกเยอะเนาะ
2: แต่แกมีความสุขที่นำกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาในบริเวณนั้นไม่เหงาเพราะคนแก่อยู่บ้านเขาจะเหงาเนา
0: ะ
2: แล้วเขามาจับกลุ่มคุยกันน้ำหมากก็กระจายเขาก็ทำงานไปด้วยอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: แต่ก็มีความสุขได้แลกเปลี่ยนกันเมาโมยเอาถ้าภาษาเราม
2: ีความสุขในการทำงาน
1: แต่ว่าสิ่งที่เราประทับใจเนาะเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาแล้วเขาห่อข้าวมากินด้วยกันทั้งๆที่บ้านเขาไม่ได้ไกลมากนะแต่ว่าเขามีตะกร้าหมากก็เรียกอะไรตะกร้าหมากแล้วก็ห่อข้าวเราก็ถามว่าเอ้ยต้องห่อด้วยเขาบอกก็จะได้มานั่งกินด้วยกันไงค่ะหมากก็ถุงไข่ถุงมันข้าวก็ของไข่ของมันแต่มันบริเวณใกล้เคียงกันแต่มันก็ไม่เขาเรียกอะไรมันถือเป็นความสุขของคนแก่
0: ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้ก็คื อกินที่บ้านต่างคนต่างกิน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่พอได้มีกิจกรรมนี้มันผ่อนคลายไปด้วย
1: ใช่แกก็ได้มานั่งทำงานซึ่งรายได้มันอาจจะไม่มากเนาะอาจจะวันนึงลูกหลานให้ร้อยนึงแกก็ดีใจนะอย่างรูดใบมะขามอย่างเงี้ยก็มะขามก็มีคนตัดมาให้แกก็นั่งรูดไปแล้วก็คุยกันไปอะไรเงี้ยมันก็
0: พอได้เป็นค่าหมาก
1: ค่า
0: ปูนแดง
1: ค่าปลาทูค่าน้ำปลามันก็แกก็โอเคนะคะทีนี้มันก็พอเริ่มต้นจากตรงนั้นเสร็จมันก็เริ่มมีมาขมิ้นมาไพรมากระชายมาหลากหลายอย่างวันนี้ก็ก่อนมานี่ก็คือใบหนาดใบหนาดก็คือเก็บมากระสอบปุ๋ยหนึ่งแล้วก็เอามา
2: ใบหนาดหน้าฝนจะสวยงามมาก
1: เอามาให้เขาหั่น
0: ความทรงจำตอนเด็กๆคือใบหนาด
2: ผี
0: ปลูกไว้ไล่ผีไม่เห็นได้เอามาทำอะไรเลยจริงๆ
1: แต่จริงๆหอมนะ
0: ใช่ใช่
2: สรรพคุณ
0: เวลาเราไปเด็ดดงมันก็หอมแต่หนูก็โตมาด้วยความที่ว่าปลูกไว้ทำไมวะไล่ผีเฉยๆไม่เห็นได้ทำอะไรเลยอ่ะแต่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโนนดินแดงเอามาทำให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ได้แล้วก็เกิดรายได้ด้วย
2: ลดผดผื่นคันได้พวกนี้จะดีไหม
0: กับต้มอาบค่ะ
2: ใช
0: ่ใช่เห็น
2: ไ
0: งเขาไปต้มอาบ
2: อย่างไล่ผีก็ได้ได้ทุกสรรพคุณเลยค่ะตอบโจทย์มากเลยใบหนาดนี
0: ่ตอนนี้สมุนไพรรวมๆที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยเราทำทะเบียนไว้ไหมคะว่ามีกี่ชนิด
1: ยังไม่ได้ทำ
2: มันจะมีทุกหลังคาเรือนในตำบลโนนินแดงและลำนางรองก็มีส้มปล่อยก็มีบริเวณใกล้เคียงค่ะ
1: แต่ว่า
2: พยายามเอาในตำบลโนนของเราสมุนไพรเยอะ
1: แต่ว่าทะเบียนที่ถามว่ามีกี่ชนิดเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยแต่ก็คืออาศัยว่าเราแต่บางทีบางบ้านเนาะมันเหมือนบางครั้งอ่ะเราไปเจอต้นไม้ที่มันแปลกมันก็จะหาได้ยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าอันนี
0: ้ก็เป็นคำแนะนำเนาะในการทำทะเบียนว่าเรามีสมุนไพรอะไรบ้างปลูกที่ไหนสมมติว่าหนูไปเยี่ยมเนาะอ่ะไปเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจนะคะก็หนูอยากไปดูต้นอันนี้ต้นอันนั้นมันเป็นยังไงนะเราสามารถสมมติว่าไม่มีใครอยู่เลยอยู่แต่น้องๆอายุ18เงี้ยค่ะถ้าเรามีทะเบียนเราก็ยังน้องก็จะพาไปถูกว่าอ๋อให้ไปบ้าน
1: นี้นะอะไรมีตัวนี้นะ
0: ถ้าอยากดูต้นนี้ว่ามันเป็นยังไง
2: ตอนนี้สมุนไพรมีเกือบทุกหลังคาเรือนเลยค
0: ่
2: ะ
0: แต่
2: ร
0: ู้
2: ว
0: ่
2: าขายได้เขามีความสุขในการหามาเพื่อที่จะรอขาย
0: เวลาที่เขาเอามานี่มาอย่างไรคะหิ้วมาเลย
1: ก็เขาก็จะแบบบางบ้านเนาะถ้ามีเยอะแกก็จะขุดแล้วก็เอามาช่างคือแกก็ไม่ช่างนะแกก็มาถึงเราแล้วแบบเอาไพรมาวางไว้ให้หน้าบ้านนะอ่ะแล้วช่างไหม บอกไม่ช่างอะให้นักแปลว่าไปช่างแล้วเอาตังมาให้อันนี้คือเกิดความไว
0: ้
1: เกิดความไว้วางใจ
0: ค่ะไว้วางใจเชื่อใจ
1: นั่นแหละแล้วแต่บางทีสิ่งหนึ่งที่เราได้รับตรงเนี้ยค่ะก็คือเหมือนแกนักแปลว่าอันนี้รับซื้อไหมอย่างตอนเนี้ยคือฤดูกาลเดี๋ยวตาจะปลูกอันนี้ให้นะเราก็เหมือนแบบเอ้ยถ้าตาจะปลูกอันนี้เราเพิ่มอันนี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างเราไปเจออย่างแกบางทีแกก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรแกก็จะไปเจอแล้วแกก็จะมาถามเราก่อนว่าเอามาปลูกไหมคือจะใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
0: ก็มีการ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะยังไม่ถึงขนาดว่าต้องวางแผนกันเลยทีเดียวว่าใครจะปลูกอะไรขนาดไหน
1: ใช่ค่ะกำลังทำ
0: กำลังวางแผน
1: ใช่ค่ะกำลัง
0: ทำแผน
2: บ้านโน้นอันนี้มีบ้านนี้อันนี้มีใครมีเราก็กระจาย
1: ให้ทั่วถึงกันตอนนี้ทางราชภัฏก็กำลังเข้ามาวางแผนให้เราว่าจะทำเป็นแปลงใหญ
0: ่
1: เสร็จแล้วก็พอทำเป็นแปลงใหญ่เสร็จในนั้นก็จะได้จัดสรรว่าคนนี้ปลูกอันนี้คนนี้ปลูกอันนี้นะ
0: แล้วมีพื้นที่เหรอคะมีพื้นที่ด้วย
1: เป็นของสปก.
2: สปก.ก็อนุเคราะห์ให้ค่ะ
0: โอ้ก็เป็นความร่วมมืออีกเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ที่จะไม่ปลูกแบบต่างคนต่างปลูกละอาจจะอันนั้นก็ยังคงเป็นอยู่แหละแต่เราจะมีแปลงใหญ่ซึ่งเราดูแลร่วมกันทำร่วมกัน
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วเป็นแปลง
0: เรียนรู้เป็นล็อกเลย
2: การเรียนรู
1: ้แต่ตอนนี้ในของชนประธานเนาะผอ.ท่านก็บอกว่าถ้าแปลงนู้นไม่พอผมมีแปลง
0: อีกนะ
2: อยากให้ขยาย
1: สมุนไพรแล้วเพราะว่าเห็นชาวบ้านเราอ่ะทำแต่นาท่านก็พูดถึงอยู่วันนั้นว่าถ้าทำนาก็รายได้ก็ประมาณนี้อะไรเงี้ย
2: ค่าน้ำมันไถอะไร
1: ใช่แกก็บอกว่าใช้น้ำเยอะนู่นนี่นั่นแล้ววันนั้นที่มีเข้าไปที่หมอได้เข้าไปในหมอนำเสนอพืชอะไรนะคะวันนั้นเป็นงาดำเลยปะ
3: ใช่งาดำครับแล้วก็เพราะอะไรที่เราเสนอนั้นคือหนึ่งเพราะทุกสิ่งอย่างมันอยู่ในปัจจัย4ครับยารักษาโรคอยู่นั้นด้วยคือสมุนไพรพึ่งตนเอง
0: ค่ะ
3: คือเข้าเศรษฐกิจพอเพียง
0: แล้วงาดำนี่คุณสมบัติเขา
3: ดีมาก
0: ใครก็รู้ว่า
2: ได้กินแล้วค่ะอร่อยมาก
0: ใช่ไหมคะ
2: หอมงาออร์แกนิกด้วยงาหนีสงครามด้วยท่านปลูกไว้แบบว่าติดใจ
0: หมอปลูกเอง
1: ค่ะ
3: ข้อหนึ่งผมจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับจัดสมดุลร่างกายจัดสมดุลร่างกายคือถ้าพูดง่ายๆแบบชาวบ้านเขาเรียกว่าจัดกระดูกจะดูน่ากลัวเกินแต่คำว่ากระดูกเนี่ยเราจะทำยังไงให้เสริมกระดูกได้ก็คืองาดำที่ชาวบ้านเขาจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดและถูกที่สุดและปลูกง่ายที่สุดและไม่ต้องการน้ำมากครับหลังการหว่านข้าวคือเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเมื่อพื้นที่ว่างปุ๊บเราก็หว่านงาเลย
0: ค่ะ
3: ครับและอันนี้ก็จะเป็นรายได้ของชาวบ้านต่อได้เลย
0: นั่นเองนะคะก็มีกระบวนการในอนาคตคือเรามองเห็นภาพต่อเนื่องไปถึงอนาคตซึ่งปัจจุบันก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะในอนาคตเราก็มีการวางแผนมองภาพไปไกลด้วยเราไม่ได้หยุดแค่ทำตรงนี้แค่นี้พอนะไม่นะคะมีการวางแผนมีภาคีเครือข่ายนะคะเข้ามาร่วมสนับสนุนในขณะเดียวกันกำลังของทีมสมาชิกเนี่ยก็ยังมีความพร้อมนะคะกำลังยังมีล้นเหลือตั้งแต่ 1.4 ขวบเนี่ยใช้เป็นรายหลายปีนะคะกว่าจะโตขึ้นมา
1: บ่มเพาะมาเรื่อยๆ
0: เพราะงั้นก็ไม่เป็นกังวลเรื่องของการขาดแคลน
1: บุคลากร
0: เลย
2: เราบ่มไว้
0: เราถ่ายทอดไว้
1: ใช่ค่ะ
0: อีกสักหน่อยก็จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ยิ่งมีคนมาให้เราถ่ายทอดมาสืบทอดต่อได้เยอะ
1: เด็กสามารถรับช่วงต่อได้ก็รู้สึกทางอาจารย์ที่วิทยาอาชีพที่โนนดินแดงอะค่
0: ะ
1: ก็อยากให้เราเข้าไปเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องของสมุนไพรในพื้นถิ่นซึ่งโนนดินแดงเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีอย่างนึงตรงที่โนนดินแดงมีป่าที่อันผืนใหญ่เนาะเป็นป่าอะไรนะดงใหญ่หรือป่าตาพยาซึ่งตรงนั้นมันจะมีสมุนไพรถ้ามีป่ามันต้องมีสมุนไพรอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลยเรามีโอกาสพอจะมีองค์ความรู้
2: ช้างไม่กินสมุนไพรเราสามารถไปเก็บเกี่ยว
0: โอ้ยเป็นความรู้ใหม
2: ่ค่ะ
0: ช้างไม่กินสมุนไพร
2: ค่ะเขาจะกินแต่อ้อยสามส่วนเท่านั้นอ้อยสามส่วนเขากินเพื่อรักษาโรค
0: ซึ่งอ้อยสามส่วนก็จะเป็นหนึ่งในสมุนไพร
1: เขาใช่
0: ก็จะเป็นตัวเดียวที่ช้างเขากิน
2: ใช
0: ่โอ้เป็นความรู้ใหม่
1: ฉะนั้นก็เลยว่าถ้าพูดถึงมองไปในต่อไปอะค่ะก ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ค่อนข้างกว้างขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ส่งต่อให้เด็กรุ่นเล็กลงมาหน่อยอะไรเงี้ยประมาณสัก20นิดๆหรือเกือบจะ20อะไรเงี้ยซึ่งมันน่าจะเป็นให้เด็กได้ซึมซับตรงเนี้ยซึ่งเป็นองค์ความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเด็กเขาไปทำงานหรืออะไรเงี้ยเราเหมือนกับมันซึมซับความเป็นพื้นบ้านของเราเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยกลับมาแล้วเราก็ได้เห็นภูมิตรงเนี้ยซึ่งเราเองก็อาจจะมันถึงนะตอนนั้นเราอาจจะสบายใจนะอะไรเงี้ยเบาใจแล้วเนาะในวัยของเราที่มันจะแตะ60เนี่ย
0: ซึ่งในวัยนั้นนะคะอย่างวัยนี้ก็จะเป็นรุ่นของการสืบสานรักษาต่อยอดภูมิปัญญา
2: แล้วก็ส่งทอดให้เด็ก
0: ๆในขณะเดียวกันที่รุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีความถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีตามยุคตามสมัยเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มารวมกันได้โอ้โห
2: ความพัฒนามันก็จะมีการเพิ่มระดับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมเมื่อกี้ที่เราพูดไว้ตอนต้นรายการนะคะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมอยู่ที่เขื่อนลำนางรองเวลาค่ะเวลา
1: เวลาจะขอเริ่มเป็นที่8โมงเช้า
0: เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง
2: ตัวเลิกยังไม่รู้ถ้าลูกค้าหมดคือเลิก
0: โอ้โห
1: บางทีก็อาจจะ
2: ผู้ป่วยหมดคือเลิก
1: เพราะว่าเคยไปอะค่ะก็คือเคยตั้งกำหนดไว้บอกว่าบ่าย3อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้
0: ก็ยังมีลูกค้า
1: ก็ยังมีคนนั่งคือด้วย
2: คนป่วยอะเขาตั้งใจมาแล้วเราก็ต้องอยู่ทุ่มนึงเราก็ต้องอยู
1: ่ด้วยหมอบางทีแต่สงสารคุณหมอค่ะออกทุกครั้งอ่ะคุณหมอไม่ค่อยได้ทานข้าวไม่ได้เข้าห้องน้ำ
0: แสดงว่าลูกค้าแบบต่อเนื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แต่เราอยู่ได้เพราะว่าคำว่าจิตอาสาคร
2: ับ
3: มันมีแรงผลักดันให้เราที่ว่าเราไม่หิวข้าวอันไหนที่ทำแล้วมีความสุขเราจะลืมการหิวข้าวไปหรือว่าการเจ็บปวดกันอะไรไปหมดเลยนั่นคือความสุข
0: ทำแล้วเพลินไปเลยอ๋อมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
2: ไม่
3: ครับ
0: โอ้โหจะมีนี่หลังจากออกรายการนี้ไปวันเสาร์นี
2: ้ของ
0: คนจะยาว
2: ประมาณนี้แล้วก็
1: จะมี
2: เราจะนำรายได้จากเนี้ยเอาไปซื้อสมุนไพรจากชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก
0: ่ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการแช่เท้าหรือนวดไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราจะได้รายได้โอ้เราจะจิตศรัทธาเราก็จะได้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือใช้ดีแล้วซื้อกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้เมย์ก็อุ่นหนุนไปแล้วนะคะเพราะว่าฉีดแล้วเย็นฉีดปุ๊บเย็นปั๊บเลย
1: ยังเย็นอยู่ไหมคะ
0: เย็นค่ะยังเย็นอยู่เออนั่นเอง
1: แต่ก็จะมีคุณแม่คุณพ่อบางท่านเนาะเกรงใจคุณหม
0: อ
1: เราก็เลยว่าเอ้ยตอนแรกเราจะไม่ขอรับนะเคยทีนี้ตอนหลังๆคุณแม่คุณพ่อบอกว่ามากันเนี้ยต้องใช้ค่าน้ำมันมันใช้น้ำมันนะลูกอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกงั้นเราก็เลยปรึกษากันในกลุ่มก็เลยว่าขอตั้งเป็นกล่องรับบริจาค
2: 10 บาท 20 บาท 20 บาท
1: บางคนก็แล้วแต่ใช่ค่ะเพราะว่าจะได้เป็นค่าเหมือนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าแหละเป็นค่าน้ำมันเนาะหมอเองก็ขับรถมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยนิสัยคนไทยเราเนาะก็จะเป็นคนที่เกรงใจถ้ารับมาฟรีๆมันก็จะรู้สึกแบบว่า มันอุ้ยไม่ได้นะเพราะว่าเขาแลกมาด้วยกันเอาแรงแลกบางทีไม่ใช่แรงอย่างเดียวด้วยเหล่านี้ทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเลย
1: ใช่ค่ะทีนี้ก็มีอันนึงที่คุณแม่คุณพ่อเขาเหมือนเขาทำแล้วเขาสบายใจก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของพื้นถิ่นเขาเรียกว่าปงค่ายหมายถึงว่าตอนที่เรามารักษาเขาเรียกว่าคือการมารักษาพอนี้ปุ๊บเหมือนแกสบายใจพอได้ตังใส่กระป๋องอ่ะเขาเรียกว่าปงคายก็เหมือนปงแบบให้ค่าครูค่าคาย
0: ค่าครู
1: ค่าคายค่าครูค่าคายเหมือนแกสบายใจตรงเนี้ยคือแกเหมือนไม่ติดอ่ะทีนี้เราก็เลยโอเคกันก็ตั้งก็ดีเพราะแกจะได้ไม่ติดกลับไปบ้านเพราะบางทีอ่ะ
0: กลับไปเครียดอีก
1: ใช่แกได้ว่าแกจะไปคิดตรงนี้ตรงนั้นอ่ะจุดนั้นอี
0: ก
1: แล้วก็แต่แกจะให้เท่าไหร่อ่ะก็คือแกได้สบายใจอ่ะ
0: ซึ่งบางท่านอาจจะมีมากมีน้อย
1: ใช่ค่ะอย่างบางท่านเนี่ยที่บอกว่าแล้วพวกคุณทำแล้วได้อะไรคุณหมอบอกว่าก็ผมจิตอาสาผมทำแล้วผมอะไรนะหมอชอบพูดเสมออะไรสะสมแต้มบุญวะสะสมแต้มบุญ
2: ได้รอยยิ้ม
0: วันนี้วันสุขภาพพรุ่งนี้ล่ะลูกค้าจะต่อคิวยาวนะคะ
2: ตอนนี้จองคิวมา
0: ทุกวันเสาร์นะคะที่เขื่อนลำนางรองนะคะตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ส ุดท้ายแล้วนะคะให้พี่แป๋วฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยเผื่อมีใครสนใจติดต่อค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0849958043นะคะส่วนเบอร์ของคุณนงรักอีกเบอร์หนึ่งจะติดง่าย
2: 0637544075ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการของเวลาของรายการพัฒนาพาสุขนะคะก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังเราทั้ง1ชั่วโมงเต็มนะคะก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: คุณค่ะ
4: และเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
5: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 Women Series 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้า TBM930 ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
7: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
6: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
9: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าพยันตรายที่ใกล้จะ

0: ถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอดของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
2: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบริเวณที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายจุลพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
3: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Roblox เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AI ร่วมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปี ด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐ

0: ช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนักทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
2: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUSTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
3: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก 12 ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกนิษฐาแก้วใสรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
5: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
8: สำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
9: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
8: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
5: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
10: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันท์มาลีรายงาน
5: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี การประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
11: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางกิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเปลาโดเดล่าเอสเปียล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
0: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกองกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
5: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินัสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองศรีครังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านนายปราเซโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินัสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบ้า 3x3 Women Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอ่องละอได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลีน่าคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาธาราฤดีไป2เซตรวด6-4และ6-3ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนดรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1-0 จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าครับ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอแดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป ดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียบีในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกาประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
15: วันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วดาเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ทางท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านกระชม
14: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cup ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กันยายนและ 22 ถึง 23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup พาณิชย์คาดหน้ารายงาน
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตร และเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
0: 12:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99-1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2269-5400หรือ02-2269-5410-3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบทเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่2ได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่อยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
20: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
21: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569พบกับสุภชรินทร์โพธนาชานช่างเหล็กและสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เจอกัน
0: สุมาแล้ว
1: เจอกันทั้งวันทั้งคืนนะ มีหลายท่านนะคะแซวมาคุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าทำไมเห็นทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ดิฉันก็อาจองแล้วกันนะคะทำหน้าที่กันไปค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่14แล้วนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดหยุด2วันบางคนก็อาจจะไปเที่ยวบางคนอาจจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดินทางก็ระมัดระวังนะคะฟ้าฝนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะ
0: ต้องเตรียมตัวดี
1: ๆค่ะ
0: ข่าวว่ามันจะมีฝนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะฟังรายการของเราก็วันนี้นะคะอาจารย์อาสาลาชาวเจริญก็จะมาพูดคุยกับเราในชั่วโมงของทั่วทิศถิ่นไทยเหมือนเดิมนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพเตรียมคำถามไว้เลยค่ะกระชับคำถามเนาะจะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสโทรเข้ามาได้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะฟังวิทยุแล้วฟังทางเพจ Facebook ก็ได้ด้วยนะคะดูที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะวันนี้
1: ใช่ค่ะคุณอุเทนพรหมพันใจนะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ควบคุมเสียงค่ะส่วนประสานงานวันนี้นะคะสาวสวยของเราค่ะคุณแนนมนวิภาเทียมแสนนะคะเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าพร้อมแล้ว วันนี้โทรเข้ามาเต็มที่เลยนะคะ
0: ให้แ
1: นนบอกว่า รับสายทุกคนนะคะที่โทรเข้ามา แล้วโทรให้ติดละกันนะคะ
0: สวยจริง
1: สวยจริงนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้ค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระและคุณฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะก็ฝากติดตามด้วย
0: วิวข้างหลังสวยๆนะคะวันนี้พาไปช่วงหน้าหนาวใกล้ๆหน้าหนาวนะ
1: คะ
0: ตอนนี้ยังมีฝนอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็มีบรรยากาศดีๆนะ
1: คะ
0: จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งต้องยกให้ทุ่งนาขั้นบันไดที่โอบล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนที่อำเภอแม่แจ่มค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะในหน้าฝนนี้เขาไปเที่ยวกันได้จะมีต้นข้าวเขียวขจีแล้วก็มีผืนน้ำในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นบรรยากาศเงียบสงบไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงในบางบ้านนะคะโฮมสเตย์บางบ้านเขาก็จะเปิดให้คนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจทำให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ธรรมชาติต่างไปจากวิถีชีวิตของคนเมืองคนกรุงอย่างสิ้นเชิงนะคะบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดค่ะ
1: ก็น่าสนใจ
0: ปงเปียงบ้านป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะปงเปียงนะคะใครสนใจก็สามารถไปได้นะเชียงใหม่ใกล้นิดเดียวแค่ปลายเอื้อมถ้าเรานั่งเครื่องบินไปแต่ถ้าไปรถส่วนตัวก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะ
0: คนก็นั่งชมวิวทิวทัศน์นั่งรถไฟ
1: ค่ะ
0: สวยดี
1: รถไฟเดี๋ยวนี้นะเขาจะมีแบบรถไฟพาเที่ยวด้วยนะพี่พัดมีโอกาสก็น่าจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นน้องไอพาคุณแม่ไปเที่ยวที่อยุธยาใกล้แค่นี้เองไม่ต้องเปลืองน้ำมันด้วยน้ำมันก็แพงด้วยช่วงนี้นะคะประหยัดน้ำมันได้ก็ดีนะแต่เรื่องค่าไฟก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พัด
0: ค่าไฟ
1: ก็เป็นที่เขาเรียกว่าดีต่อใจแล้วนะ
0: จริงค่าไฟเขาบอกว่าเขาจะลดราคาลงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าบินใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี้ยค่าไฟฟ้าจะเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก9บาท95สตางค์ต่อหน่วยเหลือเป็น3บาท86สตางค์ต่อหน่วยค่ะ
1: เป็นเพราะว่าจากเท่าไหร่นะคะ
0: จาก3บาท95สตางค
1: ์95สตางค์ลงมาที่
0: 3บาท86สตางค์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตางค์เพียงเล็กน้อยแต่ว่าสะสมแล้วคนที่ใช้เยอะๆอ่ะ
1: แล้วปีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ
0: ใช
1: ่ดีต่อใจ
0: นะคะ
1: วันนี้มีแต่เรื่องดีต่อใจ
0: ใช่แล้วเขาบอกวันนี้เนี่ยเป็นวันที่14สิงหาคมน้องกบรู้ไหมคะเป็นวันอะไร
1: วันอะไรอ่ะ
0: วันแห่งการว่ายน้ำ
1: โอ้โหนี่แหละค่ะน้องกบเสื้อท่ากบ
0: ท่ากบ
1: เป็นคนชอบว่ายน้ำท่ากบเพราะว่าแปลกดี
0: เขาบอกว่าว่ายน้ำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เผาผลาญเรื่องของร่างกายนะคะเทคนิคของการว่ายน้ำให้ผอมไวการว่ายน้ำเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆนะคะถ้าว่ายน้ำเร่งการเผาผลาญค่ะถ้าฟรีสไตล์เนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้สูงใช้กล้ามเนื้อทั่วตัวแล้วก็ช่วยกระชับสัดส่วนช่วงลำตัวนะคะถ้ากบ ถ้ากบนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นช่วยเกร็งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาส่วนถ้าผีเสื้อนะคะเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดแต่ต้องอาศัยความแข็งแรงแล้วก็ทักษะค่ะใช้โฟมตีขาช่วยโฟกัสกล้ามเนื้อขาแล้วก็บังคับให้ต้องเกร็งหน้าท้องโดยตรงนะคะเทคนิคว่ายน้ำให้ผอมไวทำยังไงรู้ไหมคะ
1: ยังไงคะ
0: ว่ายแบบสลับความเร็วค่ะว่ายเร็ว1นาทีสลับกับว่ายช้า1นาทีช
1: ่
0: วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าว่ายความเร็วเท่าเดิมตลอด
1: โอ้เทคนิคเดียวกันกับการเดินลู่
0: ใช่
1: เดินวิ่งสลับกันเนาะ
0: เดินเร็ว
1: เร็วเร็วแล้วก็มาช้า
0: ก็มาช้าใช่แล
1: ้
0: วก็เวลาที่เหมาะสมคือว่ายต่อเนื่อง20นาทีขึ้นไปเพราะว่าร่างกายจะเริ่มดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักหลังจากช่วงเวลานี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือควบคุมอาหารหลังว่ายน้ำ

0: จะเป็นครั้งแรกนะคะของการที่จะมีการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประชาชนจะติดตามการฝึกซ้อมได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสที่จะมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะการฝึกซ้อมย่อยในแม่น้ำครั้งแรกวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะกำหนดจากการซ้อมใหญ่นะคะครั้งที่1วันพุธที่21ตุลาคมซ้อมใหญ่ครั้งที่2วันพุธที่28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีจริงนะคะจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ค่ะการฝึกซ้อมนะคะจะเริ่มในเวลา 14:30 นาทีวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะประชาชนติดตามการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะส่วนทางด้านกรมเจ้าท่าค่ะ
1: ค่ะกรมเจ้าท่าก็ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อีก2วันก็คือวันที่20สิงหาคมและ27สิงหาคมค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนสังฮีสะพานสังฮีนะคะไปจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็ขอให้เรือนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ควบคุมด้วยนะคะส่วนที่คลองบางกอกน้อยจะเริ่มตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยค่ะไปจนถึงวัดสุวรรณนะสุวรรณารามนะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะในเส้นของคลองบางกอกน้อยนั้นห้ามเรือทุกชนิดผ่านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของเรือหรือว่าคนที่ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะ
0: ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าจะมีงานพระราชพิธีสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะต้องเตรียมตัวนะคะเร
1: ื่อง
0: ของการเดินทางวางแผน
1: ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็รอชมเน
0: า
1: ะรอชมในวันจริงในวันจริงเนี่ยจะเป็นวันที่6พฤศจิกายนเห็นบอกว่าตรงกับวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน
1: วันศุกร์วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะรอชมในวันศุกร์วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะ เรื่องของการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางด้วยเพราะวันศุกร์เนี่ยรถติดอยู่แล้วนะคะ อีกเรื่องนึงค่ะพี่พัช
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยไทยเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่ใช้จ่ายเงินผ่านไทยช่วยไทยไม่ใช่คนละครึ่งนะ60/40เหลือ133.50 บาทเป๊ะเลยนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยก็เหลือ50 สตางค์ไม่รู้ไปซื้ออะไรมา
0: บริหารให้ดี
1: บริหารให้ดีนะคะก็ส่วนใหญ่ของเดือนนี้เนี่ยจะไปตกอยู่กับการบริหารจัดการเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรคนที่ปลูกทุเรียน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากินทุเรียนใช่ไทยช่วยไทยช่วยได้เยอะนะพี่พัน
0: ธ
1: ์สมมติว่าลูกหนึ่งเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ350ลูกเล็กๆนะคะ350แล้วก็เลือกแบบเกรดดีๆหน่อยเราใช้ไปมันก็อยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทเองก็ได้อิ่มนะคะน้ำหนักก็เลยขึ้น
0: แล้วก็หมดเร็วด้วย
1: หมดเร็วมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะกำลังสับสนว่าเอ๊ะดอกเบี้ยคนละครึ่งหมายความว่าเราออกครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะคะคือเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์หรือแม้แต่ความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่การแจกเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,452 ล้านบาท

0: ค่ะโดยจะมีการวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 79,610 แห่งแล้วก็มีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนค่ะรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่านะคะรัฐบาลเองก็จะมุ่งเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบคือไม่อยากให้ไปเป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าปัญหามันตามมาหลายอย่างนะคะต้นทุนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างรายได้นี่แหละค่ะแล้วก็กลไกของโครงการนี้เนี่ยกำหนดไว้บอกว่าเป็นกองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทุนไหนสมมติกองทุน A B C คุณอยากจะเข้ามาสู่ในโครงการนี้คุณก็ยื่นมากองทุนเนี่ยเขายื่นมาไม่ใช่ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกองทุนสมัครแล้วก็ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะจัดทำเป็นการปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้กับสมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มเติมเข้าไปในทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนนั้นปรับลดให้กับสมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือว่าประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงว่ากองทุนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้สมาชิกอย่างน้อยนะคะครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลขที่บอกว่า 30,000 ถึง 150,000 บาทนี่คืออะไรก็คือวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลนั้นจัดสรรให้ต่อ1กองทุนเพราะฉะนั้นถ้ากองทุน A เข้าสมัครมาร่วมผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะได้จัดสรรไปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 150,000150,000 บาทนะคะไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจค่ะ
1: ค่ะซึ่งกองทุนเนี้ยนะคะเขาถือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้นเพื่อนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะไม่ใช่เป็นการนำงบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบเดิมให้กับเป็นรายบุคคลก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังข้อความหรือว่าลิงก์ที่อ้างว่าสามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทจากโครงการนี้ได้โดยตรงนะคะต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามกองทุนในพื้นที่ก็มีทั้งหมด14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์021004209ต่อ1702ถึง1712ค่ะก็ทำให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปกดลิงก์
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ระวังนะคะเวลามีโครงการอะไรพิเศษเกี่ยวกับเงินเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาละโอ้โหไวนะ ทำงานดีมากเลยเป็นทีมนะคะแต่ไม่ดีหรอกนะคะเอาละค่ะ 13:18 นาทีนะคะทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องสุขภาพกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าอาจารย์อาค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งวันนี้คุณหมออานะคะอาจารย์อาเนี่ยก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์อากันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: อาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทีมงานดูหน่อยค่ะว่าสายหลุดไปหรือเปล่าอาจารย์อ
1: ยู่อาจารย์อยู่
0: อ๋ออาจารย์
2: แกงแกงอยู่นะคะ
0: เราไม่ได้เปิดเสียง
1: ขออภัย
0: ขออภัยค
2: ่
0: ะ
2: อ
1: าจารย์ได้ยินแต่เราได้ยินอาจารย์
0: นอกจากเราจะอ้วนแล้วนะคะหูเราเริ่มมีปัญหาแล้วขออภัย
1: นี่พบกับสุภัชรินทร์กับสุกัญญานะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: อาจารย์คะคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตค่ะ
1: โอ้ดีเลย
0: ค่ะ
2: ค่ะก็โรคความดันใช่ค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นโรคเรื้อรังนะคะเรื้อรังก็คือไม่หายขาดนะคะก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะในบรรดาโรคเรื้อรังที่เจอกันบ่อยนะคะคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคความดันโลหิตสูงนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือความเสื่อมของหลอดเลือดนะคะมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมนะคะก็ทำให้แรงดันในหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้หยุดยาของคุณหมอเนาะเพราะว่า โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆมันจะพาโรคอื่นมาได้ถ้าเกิดว่าเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะเช่นอาจจะทำให้ไตทำงานหนักนะคะหรือว่าอาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักนะคะไตทำงานหนักก็ทำให้ไตเสื่อมได้ง่ายจากโรคความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้นะคะหรือว่าหัวใจทำงานหนักก็ทำให้หัวใจโตได้นะคะหัวใจโตก็เหมือนกับคนเล่นกล้ามอ่ะคือยกน้ำหนักบ่อยๆก็กล้ามโตเนาะแต่ถ้าหัวใจเราต้องบีบตัวต้านแรงดันในหลอดเลือดที่สูงนะคะบ่อยๆมันก็จะพัฒนาตัวเองให้กล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นพอกล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นเนี่ยมันไม่มียารักษานะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแก้วอ่ะถ้าผนังมันหนาขึ้นมันก็จะบรรจุน้ำได้น้อยลงใช่ไหมคะถ้าหัวใจเราผนังมันโตขึ้นเลือดมันก็จะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีในการบีบตัวทำให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้สมุนไพรที่เรานำเสนอในวันนี้มันเป็นทางเลือกในเชิงของอาหารนะคะที่อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยที่ยังไม่เป็นความดันก็คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันหรือว่าคนที่เป็นแล้วกินยาแล้วก็ยังกินสมุนไพรที่จะพูดถึงในวันนี้ได้นะคะเพื่อทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นนะคะซึ่งความดันโลหิตเนี่ยเวลาที่เราเห็นบนหน้าจอวัดความดันเนาะมันจะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะคะเลขความดันตัวบนสุดนะคะแถวบนสุดก็คือความดันตอนหัวใจบีบตัวนะคะตัวถัดมาก็คือตอนหัวใจคลายตัวนะคะเพราะว่าหัวใจต้องบีบและคลายเต้นเป็นจังหวะนะคะส่วนตัวเลขตัวสุดท้ายที่เห็นบนหน้าจอคืออัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีก็คือถ้าเราวัดแล้วตัวเลขมันอยู่ในช่วง60ถึง100ก็ถือว่าใช้ได้ก็คือไม่น้อยเกินไม่มากเกินนะคะส่วนค่าความดันโลหิตเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน140/90นะคะไม่ควรเกิน140/90ถ้าคนยังไม่เคยกินยามาเลยแล้วเกิน140/90อาจจะเกินตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูตัวแรกหรือตัวบนเป็นหลักนะคะถ้าเกินเนี่ยคุณหมอก็มักจะพิจารณาให้เริ่มยานะคะยกเว้นในบางคนที่เกิน 2-3 หน่วยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันที่แพทย์บางท่านนะคะอาจจะให้โอกาสคนไข้เนี่ยกลับไปปรับวิถีชีวิตก่อนเช่นไปลดน้ำหนักไปลดการกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลดการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเลิกบุหรี่นะคะเพราะว่าปัจจัยพวกนี้มันทำให้ความดันโลหิตมันคุมไม่ได้นะคะทีนี้ในโรคบางโรคนะคะเช่นถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจร่วมนะคะหรือเคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วนะคะหมออาจจะอยากให้คุมความดันให้ต่ำกว่า140/90อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก120-130ตัวบนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเราก็ความดัน130กว่าๆทำไมหมอเพิ่มยาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้ยาความดันเนี่ยต้องบอกว่ากินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะถ้าลืมก็นึกขึ้นได้ในวันนั้นก็หยิบมื้อที่ลืมเมื่อเช้ามากินได้แต่ถ้ามันมีมื้อเย็นอีกมื้อนึงก็ไม่ต้องไปเบิ้ลกันก็ถือว่าข้ามแล้วข้ามเลยไปนะคะแล้วก็วันที่หมอนัดไปโรงพยาบาลก็กินมื้อเช้าที่เป็นยาลดความดันก่อนออกจากบ้านไปด้วยนะคะที่เขาให้งดน้ำงดอาหารก็งดแต่น้ำหวานน้ำเปล่ากินได้นะคะแต่ถ้าลืมกินยาความดันจากบ้านไปนะคะไปความดันโลหิตสูงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณหมอตามตรงนะคะว่าได้กินยามาไหมหรือกินมาแล้วความดันมันยังเท่านี้นะคะเพราะมันจะมีเหมือนกันที่คนไข้บางคนเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลแล้วจะตื่นเต้นอาจจะความดันสูงนะแล้วก็จะเจอหมอปรับยาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วิธีแก้ไขคือคนไข้ต้องซื้อเครื่องวัดความดันติดไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็วัดทุกวันตอนตื่นนอนก็ได้แล้วก็จะตอนเย็นอีกทีก็ได้แล้วแต่วันละ 1-2 เวลานะคะแล้วก็จดใส่กระดาษบันทึกเป็นรายวันไว้ตลอด 2-3 เดือนก่อนไปหาหมอนะคะมันก็จะเป็นตัวเลขที่แม่นยำกว่าการไปวัดที่โรงพยาบาลครั้งเดียวเพื่อให้หมอพิจารณาว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราคุมความดันได้ดีไม่ดีขนาดไหนนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือกระเจี๊ยบแดงนะคะ คือต้องบอกว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่มันมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตให้ไม่สูงเนี่ยนะคะมันมักจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆ นะคะก็คือกินแล้วจะฉี่คล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขั้นเป็นยาขับปัสสาวะหรือไม่ได้แรงพอที่จะใช้ทดแทนยาลดความดันแผนปัจจุบันได้มันจะเป็นเหมือนฤทธิ์อ่อนๆ นะคะยกเว้นบางคนที่มีพื้นฐานความดันต่ำจริงๆอันนั้นอาจจะไวกับสมุนไพรแล้วกินมากไปกินนานเกินก็อาจจะทำให้ความดันต่ำได้ก็ต้องแก้ไขโดยลดความเข้มข้นลดความถี่ในการกินลงนะคะทีนี้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมันใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจของทางการแพทย์พื้นบ้านอียิปต์นะคะแล้วก็ที่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ลดความดันเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ลดไขมันในเลือดลดความหนืดของเลือดภาษาทางสรรพคุณโบราณนะคะเขาจะใช้คำว่าลดเปรี้ยวตัดเสมหะขับเมือกมันในลำไส้ลงสู่ทวารหนักนะคะละลายไขมันในเลือดแล้วก็ลดความหนืดของเลือดนะคะแล้วก็จริงๆแก้ปัสสาวะขัดได้ด้วยนะคะสารนอกฤทธิ์สำคัญก็คือสารสีแดงที่อยู่ที่ดอกกระเจี๊ยบนะคะอาจจะเป็นสารตัวเดียวกับที่เจอในอัญชันนะคะก็คือแอนโทไซยานินคือแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะเป็นสารที่เจอในพืชที่เป็นอมม่วงอมแดงนะคะก็จะเจอสารตัวนี้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้มีงานวิจัยพบว่ามันลดความดันและลดไขมันได้จริงนะคะแบบอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นทั้งความดันไขมันนะคะก็จะได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดได้นะเมื่อหลอดเลือดขยายตัวผนังหลอดเลือดผ่อนคลายลงนะคะก็จะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นหรือลดลงนะคะสำหรับขนาดที่มีงานวิจัยในมนุษย์แล้วนะคะเขาทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงมีงานวิจัยให้กินเนี่ยครั้งละ 3.7 กรัมต่อวันก็น่าจะประมาณสักแก้วถึง2แก้วต่อวันคือ 3.7 กรัมเนี่ยมันเป็นผงแห้งนะคะผงแห้งชงเป็นชาซึ่งชาชงผงปกติในเยื่อกระดาษเนี่ยมันจะบรรจุผงประมาณสัก2กรัมโดยประมาณส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยใช้จนถึง9กรัมต่อวันเหมือนกันนะคะระยะเวลาที่ติดตามผลก็มีตั้งแต่กินติดต่อกันนาน1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแล้วก็ความดันโลหิตน่ะลดลงเฉลี่ยประมาณ7หน่วยตัวบนแล้วก็3หน่วยตัวล่างนะคะก็ลดได้ประมาณนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าไตนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะคนเป็นโรคไตกินได้ไหมคือมันมีงานวิจัยในคนไข้ที่ไตปกตินะคะเขาพบว่าไม่มีผลต่อไตนะคะเมื่อกินติดต่อกันนาน1เดือนในปริมาณประมาณ1แก้วต่อวันคือจริงๆเขาใช้เป็นสารสกัดตัวดอกกระเจี๊ยบ150มิลลิกรัมต่อวันหนูตีไปให้เลยว่าประมาณวันละแก้วนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนไข้ที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำในคำสั่งของแพทย์ก็ต้องรวมปริมาณน้ำกระเจี๊ยบแดงอยู่ในปริมาณน้ำต่อวันที่จะกินด้วยคือกินน่ะกินได้แต่ว่าก็ต้องไปบวกลบคูณหารกันว่าถ้าเราจะกินกระเจี๊ยบแดง1แก้วต่อวันเนี่ยปริมาณน้ำโดยรวมที่หมอให้กินต่อวันเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องไตเนี่ยกินได้นะคะแต่ไม่ควรกินมากเกิน1แก้วต่อวันนะในคนไข้ที่ไตเริ่มเสื่อมนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็ขับปัสสาวะคือมันต้องไปออกฤทธิ์ที่ไตอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์แรงเท่ากับยาขับปัสสาวะแผนปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือใบโบโบกนะคะใบโบโบกอันนี้เขามีงานวิจัยให้กินครั้งละ4กรัมต่อวันเป็นชานะคะวันละ3ครั้งนะคะแต่คิดว่าวันละ3ครั้งเนี่ยมากไปเพราะว่าคนไข้ที่วิจัยเนี่ยเพราะว่าความดันตัวบนลดลงถึง15หน่วยนะคะอันนี้กินติดต่อกันนาน14วันก็คิดว่าถ้าจะกินใบโบโบกเนี่ยกินแค่วันละมื้อก็พอ นะคะมื้อนึงก็เป็นน้ำใบบัวบกสักแก้วนึงหรือจะเป็นใบบัวบกสักกินเป็นผักเคียงอะไรเงี้ย 7-10 ใบก็พอได้อยู่นะคะแล้วถ้ากินเยอะไปก็เดี๋ยวจะกำลังตกได้นะคะแล้วก็แบบใช่ค่ะใบบัวบกเนี่ยยังมีงานวิจัยในเรื่องของการชะลอไตเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตก็กินได้นะคะแต่คนไข้โรคตับต้องระวังค่ะคือให้โรคตับต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเกิน3เดือนอะไรเงี้ยก็ต้องหยุดบ้างนะคะเพราะว่ายาจริงไม่ค่อยผ่านเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีรายงานมีผลกับไตเท่าไหร่สำหรับบัวบกแต่เขาจะมีรายงานให้ระวังในคนที่ตับอักเสบค่ะต่อมาก็คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยใช้ประมาณ50มิลลิลิตรเดียวนะคะก็ประมาณสักบีบให้ได้สัก2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ15ซีซีเนาะต้องใช้สัก4ช้อนโต๊ะนะคะต่อวันนะถ้าจะเอาตามงานวิจัยนะคะผสมน้ำเปล่านะคะก็ลดความดันได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากดื่
1: ม
2: นะโดยที่ลดความดันตัวบนได้ถึง8หน่วยในปริมาตรที่เขาทดสอบคือ
1: 50
2: มิลลิลิตร
1: ทันที
2: ใช่ค่ะภายใน30นาทีค่ะเขาวัดที่5นาทีที่15นาทีแล้วก็ที่30นาทีหมายก็ว่าความดันมันค่อยๆไต่ลงเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยในต่างประเทศนะคะทำในคนที่เป็นความดันโลหิตแล้วนะคะโดยใช้น้ำมะนาว50มิลลิลิตรนะคะลดตัวบนได้8หน่วยหลังจากดื่มไปครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
2: ก็คือเฉลี่ยเนี่ย135ลดลงเหลือ127ในครึ่งชั่วโมงนะคะแต่คิดว่าบางทีอะค่ะสมุนไพรมันจะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้คือมันจะมีผลชัดในคนที่เป็นโรคแต่ในคนปกติบางทีมันจะไม่ค่อยลดคือคล้ายๆมันไปปรับสมดุลน่ะอันนี้โดยมุมมองส่วนตัวที่เคยอ่านพวกงานวิจัยมานะคะคือมันจะมีกรณีที่ไม่ค่อยอย่างมะระขี้นกเงี้ยจะเห็นผลลดน้ำตาลได้ค่อนข้างชัดในคนที่เป็นเบาหวานแต่ว่าในคนปกติจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่ากินน้ำมะนาวแล้วจะความดันตกนะคะคือกินยังกินได้อยู่แต่ก็สังเกตร่างกายตนเองนะคะ
1: ค่ะ
2: อืม
1: ทีนี้ต่อค่ะอาจารย์อาว่า ถ้าเลือดจางแล้วไปกินน้ำมะนาวอันนี้ไม่แน่ใจนะคะจะถามอาจารย์อาว่ามันถูกต้องหรือเปล่าว่าคนที่เป็นเลือดจางแล้วพอไปกินน้ำมะนาวเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดจางเข้าไปอีกอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
2: มันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันความเชื่อนี้นะคะเพราะว่าของเปรี้ยวๆเนี่ยคือจริงๆในทางแผนไทยเขามองว่ามันทำให้เขาเรียกว่ามันกัดฟอกเสมหะฟอกเลือดทำให้เลือดมันไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำว่าเลือดไหลเวียนดีกับเลือดจางนี่มันคนละอย่างกันนะคือแต่ทีนี้ถ้ากังวลจริงๆเนาะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าไปกินอะไรซ้ำๆก็คือกินหมุนเวียนกันไปแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องกินต่อเนื่องอย่างเช่นบางคนเคยได้ยินว่าอัญชันกินแล้วจะเลือดจางไหมก็มีคนมาถามเหมือนกันก็คือต้องกินคือบางอย่างถ้าเราอยากกินต่อเนื่องเราก็ต้องติดตามผลเลือดเอาเองซึ่งส่วนตัวกินมาต่อเนื่องก็เลือดไม่ได้จางอะไร
1: ค่ะ
2: คิดว่าคนน่าจะไปตีความคำว่าเลือดไหลเวียนดี
1: อ
2: ่ะเป็นเลือดจาง
1: นั้น
2: ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะ
1: คนละส่วนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะต่อมานะคะก็คือสมุนไพรตัวต่อมาก็คือโกโก้นะคะคือโกโก้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะมีการศึกษาเพราะว่าสารฟลาวโนลในโกโก้นะคะมีผลช่วยขยายหลอดเลือดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาให้ลดความดันโลหิตได้ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องกินเข้มข้นอย่างน้อยต้องประมาณสัก3ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะแล้วก็เป็นแบบไม่หวานด้วยเนาะ คือถ้าหวานนี่เราก็จะไปได้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก แต่ว่าโกโก้นี่ลดได้ไม่เยอะค่ะ ลดสัก 2-3 หน่วยโดยเฉลี่ย ในผู้ใหญ่ที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะ ต้นหนึ่งนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ดูประตูหน่อยแต่ไอ้พี่สาวมันเอากุญแจมาขึ้นขอโทษค่ะต่อมานะคะก็คือกาแฟนะคะเรื่องของโกโก้เนี่ยต่อมาก็คนอาจจะอยากถามเรื่องของกาแฟนะคะคือจริงกาแฟไม่ได้ลดความดันนะคะกาแฟเนี่ยอาจจะเพิ่มความดันโลหิตได้ด้วยโดยเฉพาะในผู้ใช้รายใหม่นะคะที่ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยเนี่ยการกินแก้วแรกๆแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยจะมีผลเพิ่มความดันโลหิตได้เล็กน้อยนะคะประมาณสักไม่เกิน5หน่วยตัวบนนะคะแต่ถ้ากินต่อเนื่องนะคะกินต่อเนื่องจนติดกาแฟไปแล้วอะค่ะก็เพราะว่าไม่ค่อยมีผลต่อความดันเท่าไหร่ค่ะ
1: คือ
2: กาแฟเนี่ยถ้าคาเฟอีนมันสูงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันมันเพิ่มตามเหมือนยาลดความดันกลุ่มหนึ่งในทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมียากลุ่มที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อทำให้ความดันมันลดลงนะคะต่อมาก็คือน้ำตะไคร้นะคะน้ำตะไคร้ก็กลไกก็คือเป็นฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็คือกินประมาณสักวันละแก้วเนี่ยจะลดได้ประมาณ12หน่วยนะคะโดยประมาณนะคะตัวบนได้ประมาณ12หน่วยแล้วก็น้ำตะไคร้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการสงบระงับนะคะก็อาจจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่มีส่วนช่วยในการลดความดันก็คือคล้ายๆกับว่ามีฤทธิ์ในการคลายเครียดอะค่ะทีนี้ตัวต่อมาก็คือน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยอันนี้งานวิจัยก็ประมาณ1แก้วต่อวันนะคะคือแต่งานวิจัยเขาใช้6กรัมต้มเข้มข้นจนน้ำ400มิลลิลิตรเนี่ยลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ200มิลลิลิตรคือไม่แน่ใจเขาต้มยังไงเพราะว่า400มิลลิลิตรมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่เขาบอกว่าใช้6กรัมเป็นใบเตยหอมทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงจำนวน120คนนะคะก็พบว่าความดันโลหิตเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ลดลงเยอะอยู่เหมือนกันค่ะประมาณสักเกือบ30หน่วยเลยนะคะจากเฉลี่ยเริ่มต้น159นะคะลดลงเฉลี่ยเหลือ132หลังจากกินไป7วันนะคะคือเขาบอกว่าไม่ต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาลดความดันแผนปัจจุบันอันนั้นถ้ากินเข้มข้นเนี่ยมันก็จะลดความดันได้ค่อนข้างสูงค่ะต่อมาก็คืออัญชันนะคะอัญชันเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นะคะก็งานวิจัยใช้อยู่ที่ 1.6 กรัมก็จะประมาณสัก 3-4 เม็ดต่อวันถ้าเป็นแคปซูลขนาดมาตรฐานนะคะต่อมาก็คือมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงก็มีการศึกษาว่าอาจจะมีผลในการลดความดันได้อันนั้นคือในงานวิจัยเขาใช้เป็นเอาผงมาบดผงมะเขือยาวนะคะมาบดใส่แคปซูลแล้วก็ให้คนไข้กิน 1.2 กรัมต่อวันเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะต่อมาก็คือถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาพบว่าในสตรีอายุ 40-70 ปีที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำเนี่ยจะมีผลในการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือกระเทียมกระเทียมก็เป็นอีกตัวนึงที่ลดได้ทั้งความดันแล้วก็ไขมันนะคะโดยขนาดมันมีการศึกษาค่อนข้างหลากหลายค่ะถ้าเราจะกินในปริมาณอาหารก็ประมาณสักวันละ 1-2 กลีบจะบวกมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะกินไหวไหมนะคะ
0: กลีบนะคะไม่ใช่หัวนะ
2: กลีบ
0: แต่บางคนไปกินเป็นหัว
2: ค่ะแล้วก็ที่อภัยภูเบศรนิยมจ่ายในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะที
0: ่
2: มันมีเป็นยาแล้วเนี่ยก็จะมีแคปซูลใบโบโบนะคะดีบัวนะคะดีบัวนี่จะไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะที่โรงพยาบาลนะโดยแพทย์แผนไทยจะจ่ายเป็นไอ้ดีบัวที่เป็นไส้ในเม็ดบัวนะคะอันนั้นก็ช่วยลดความดันได้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาหอมนะคะยาหอมเทพจิตอย่างเงี้ยมีงานวิจัยว่าถ้ากินวันละ1ช้อนชานะคะก็เขาให้คนไข้ความดันกินเช้ากับเที่ยงอะค่ะก็คือครึ่งช้อนชาเช้าครึ่งช้อนชาเที่ยงติดต่อกันนาน1เดือนในคนไข้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยก็คือเกิน130แต่ยังไม่เกิน140นะคะตัวบนก็เพราะว่าความดันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะคะลดลงสู่ค่าปกติก็คือไม่เกิน130 นะคะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีนะคะสมุนไพรที่พูดถึงในการช่วยลดความดันโลหิตเนี่ยก็มีกระเจี๊ยบแดงนะคะใบโปโปกน้ำมะนาวนะคะน้ำตะไคร้น้ำใบเตยนะคะน้ำดอกอัญชันนะคะโกโก้มะเขือยาวนะคะถั่วเหลืองกินเป็นประจำนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะทีนี้เวลาแล้วก็มีดีบัวมียาหอมนะถ้าเป็นยานะคะทีนี้เวลาจะกินเนี่ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งพอนะคะคือถ้าจะบวก2สัก2ตัวเนี่ยก็ระวังว่าเวลากินไปนานๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ลดวันนี้แต่ว่าพอกินไปนานๆสักเดือนนึงมันจะเริ่มสะสมมันความดันมันอาจจะเป็นตกเอาตอนนั้นได้แล้วก็กินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคือที่พูดมาเยอะๆเนี่ยคือให้คนไข้รู้จักว่าอันไหนมันลดได้ลดไม่ได้นะคะจะได้แบบว่าเจอก็กินเลยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามันความดันลดลงนะคะไปวัดแล้วความดันตัวบนน้อยกว่า90นะคะหรือว่าเกิน90มานิดหน่อยแต่มีปัญหาเวลาลุกแล้วจะวูบหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แล้วว่าความดันมันตกนะก็ต้องหยุดกินแล้วก็ลดความถี่ลดความเข้มข้นในการกินลงค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าไปหยุดยาของหมอแผนปัจจุบันเนาะคือถ้ามันเริ่มลดเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาก็ปรับยาลดลงให้เองค่ะ
0: ค่ะคือต้องคู่ขนานกันไปบางคนเนี่ยเห็นพออาการดีขึ้นปุ๊บลดเองอันตรายไม่ได้
1: ค่ะสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดี
0: ใช่เอาพอประมาณเนาะแล้วก็ฟังคำแนะนำจากเภสัชกรหรือว่าถ้าเป็นแผนไทยก็ทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ 13:41 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครมีปัญหาสุขภาพเตรียมยกสายโทรศัพท์ได้เลยค่ะเราจะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: ค่าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบ
10: เคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
0: อ13:47 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทูตที่ถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
1: ใช่แล้วค่ะพร้อมเปิดสายนะคะ02-276-9718 02-276-9718 นะคะน้องแนนมนวิภาพร้อมรับสายนะคะฟังเสียงสวยๆของน้องแนนด้วยนะ
0: ตกใจนึกว่าเสียงเราด้วยนะคะ เสียงน้องแนนนะคะน้องแนน
1: เขามาได้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์อาคุยเรื่องความดันโลหิตสูงสมุนไพรอะไรที่เหมาะสมบ้างน่าสนใจมากๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถไปปรับใช้ได้ไม่ยากนะคะมันหาได้ง่ายๆบางทีเนี่ยเราเจออยู่ในอาหารอยู่แล้วหรือว่า
0: ก็ไม่รู
1: ้
0: เนี่ยเพิ่งรู้นะว่าก
1: ระเทียม
0: ไอ้เจ้าสารที่มันอยู่ในใบเตยอ่
1: ะ
0: มันสามารถเป็นลดความดันได้เยอะขนาดนี้20หน่วยตัวบนนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บางทีเรามองข้ามไปอ่ะพี่พัดเราก็ไปมัวแต่มองหาแบบเครื่องชงหวานๆเครื่องชงน้ำชงอื่น
1: ตอนนี้ต้องเลือกต้องเลือกที่มีประโยชน์ก็
0: เน
1: า
0: ะ
1: เลือกเข้ามาให้กับชีวิตของเรานะมีคุณกันนิดใช่ไหมคะบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชลดความดันเห็นไหมคะสมุนไพรลดความดันคุณพิสมัย
0: คุณพิสมัยบอกว่าเคยดื่มน้ำมะนาวนะกับน้ำอุ่นทุกเช้าพุงยุบเลยลดน้ำหนักได้จริงนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าอันนี้ฝากถามอาจารย์อาค่ะอาจารย์คะ
13: ค่ะค่ะก็มีส่วนที่เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงเขามีวิจัยอยู่ว่าถ้ากินน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นทุกวันเช้าเย็น1เดือนเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินเนี่ยค่ะกลุ่มคนที่กินเนี่ยน้ำหนักลดลงได้มากกว่าค่ะโดยเขาใช้ประมาณครั้งละ30มิลลิลิตรของน้ำมะนาวสดผสมน้ำอุ่น1แก้วประมาณ200มิลลิลิตรแต่ทีนี้น้ำมะนาวมันเป็นกรดนะคะเวลาเราดื่มเนี่ยเราก็ควรจะใช้หลอดเพื่อไม่ให้ทำลายผิวเคลือบฟันค่ะ
1: สารเคลือบฟัน
0: ใช่มันจะเวลาแปรงฟันมันจะเสียฟัน
1: ค่ะ
0: เวลาอายุเยอะๆด้วย
1: เวลาทานต้องผสมน้ำอุ่นไหมคะหรือว่าใช้น้ำธรรมดาคะเพราะว่าวิตามินซีที่จะหายไปถ้าเกิดความร้อน
2: ถ้าจะอยากลดน้ำหนักจริงๆน้ำอุ่นอาจจะดีกว่าน้ำเย็นเพื่อช่วยในเรื่องของการเผาผลาญส่วนวิตามินซีอาจจะลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็น่าจะยังเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาวิตามินซีก็ไม่ต้องน้ำอุ่นเอาเป็นน้ำเย็น
1: แต่ว่าสำคัญคือสารเคลือบฟันหลอดดูด
0: จากนี้ไปนะคะพอดีฉันเอามะนาวไปเก็บมะนาวจากต้นที่ได้มาเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะอาจารย์อาก็จะได้ลดน้ำหนักกันแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะเอาไปที่สายทางบ้านกันค่ะพี่พัฒ
1: ค่ะคุณสำริดนะคะโทรจากนครสวรรค์อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: อยากจะถามว่าปวดที่ศีรษะตลอดแล้วก็เป็นไข้หวัดนำเรื้อรังทำยังไงดีคะ
1: คุณสำริดปวดศีรษะเหรอคะ
0: ปวดหัว
14: ไม่ถึงก็ปวดแล้วแต่เป็นหวัดตลอด
0: อ๋อเหมือนมีอาการเหมือนไม่ค่อยสบายตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
14: ค่ะค่ะ
0: อืม
2: แล้วการเป็นหวัดค่ะแต่ละครั้งอะค่ะใช้ยาอะไรรักษาตัวเองคะหรือไปหาหมอไหม
14: ไม่ได้ใช้หาหมอค่ะไม่ไป
2: ก็จริงถ้าช่วงยังไม่เป็นหวัดนะถ้าเอาง่ายๆเลยก็กินพวกน้ำขิงไว้นะคะมันจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายแต่ช่วงที่เป็นหวัดแล้วจะห้ามกินน้ำขิงนะคือช่วงที่มีไข้อ่ะค่ะมันก็จะไม่เหมาะกับของร้อนๆให้กินเป็นฟ้าอะไรโจรไม่เกิน5วันค่ะ
14: อ๋อไข้ไม่ก็ไม่เป็นค่ะแต่จะกินในฟ้าอะไรโจรใบสดๆได้ไหมคะ
1: ใบสดสด
0: ใบสดเหรอคะ
2: ไข้ก็ไม่เป็นแต่อาการแสดงหลักๆคืออะไรคะ
14: คือมันร้อนตรงหน้าผากที่จะแล้วก็เหมือนเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมูกมันกระไหลบ้างบางที
2: แต่อาการมันก็เหมือนมันก็เหมือนความร้อนขึ้นข้างบนนะคือถ้าจะกินใบฟ้าอะไรโจรก็กินได้แต่ว่าควรจะสังเกตตนเองไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน5วันน่ะค่ะอาจจะกินครั้งละ 2-3 ใบวันละ 3-4 เวลาอะไรอย่างเง
14: ี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกจะร้อนในเนี่ยข้างในปากจะเป็นแผล
0: ปากเป็นแผล
2: ค่ะยังไงนะคะ
0: มีอาการปากเป็นแผลด้วยเหรอคะ
2: ก็แสดงว่าข้างในมันร้อนค่ะต้องกินยาสมุนไพรลิตรเย็นขิงเนี่ยต้องเลี่ยงไปก่อนเนาะต้องมากินเป็นพวกใบโบกน้ำใบเตยถ้าเป็นมากก็ฟ้าอะไรโจรได้แต่ไม่เกิน5วันค่ะ
0: โอเคนะคะ
14: ยาขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ป้าสำริด
0: ค่ะจากนครสวรรค์นะคะ
1: ใครอยู่โทรมาได้นะคะ02-76-9718สายว่างอยู่
0: ค่ะ
1: มีคุณธีรชัยถาม
0: ฝากถามมานะคะบอกว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะอาจารย์ที่จะช่วยให้เจริญอาหารเพราะว่าคุณธีรชัยบอกว่ากินข้าวไม่ค่อยได้ทำไมตรงข้างกับดิฉันเลย
2: ก็ตัวที่เขานิยมใช้กันเบื้องต้นจะเป็นตัวลูกยอค่ะ
0: ลูกยอ
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันจะบำรุงเลือดด้วยคือส่วนใหญ่สมุนไพรที่ช่วยกินข้าวได้เนี่ยมักจะเป็นสมุนไพรในกลุ่มบำรุงโลหิตค่ะลูกยอมันก็เป็นตัวยาเดียวๆค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเนาะก็อาจจะต้องเช็คร่างกายส่วนอื่นๆดูว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมเช่นถ้าเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแผนไทยก็มียาตำรับบำรุงโลหิตที่มันเป็นตัวยาแบบหลายๆตัวผสมกันค่ะแล้วก็เรื่องกินข้าวไม่ค่อยอร่อยเนี่ยอาจจะต้องเช็คว่าฟันมีปัญหาไหมระบบลำไส้การย่อยหรือท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็ต้องแก้ตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะ
0: ค่ะคุณกัลยาณีนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
15: เพียงอยากเรียนถามคุณหมอว่าสงสัยว่าที่โรงพยาบาลนะคะเวลาเช่นไปวัดความดันน่ะแล้วทีนี้แต่ละเครื่องมันวัดแล้วมันไม่เหมือนกันจะเชื่อตรงไหนดีค่ะ
13: ก็ความดันแต่ละเวลานาทีที่ผ่านไปค่ะจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยค่ะเป็นช่วงถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยก็เชื่อได้หมดคือหมายความว่าเครื่องที่หนึ่งกับเครื่องที่สองตัวเลขมันต่างกันมากไหมล่ะคะ
15: มี110กว่าเป็นอย่างมากเป็นส่วนมากจะ110กว่า
13: เออก็คือมันไม่ได้โดดไป10กว่าหน่วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าหลักการของการวัดความดันคือต้องเป็นความดันขณะพักก็คือนั่งพักก่อนแล้วค่อยวัดอย่าไปกินกาแฟอย่าไปกั้นปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยก่อนวัดเพื่อจะให้ค่าความดันที่มันถูกต้องแม่นยำค่ะ
15: อ
13: ๋
15: อค่ะแล้วบางทีดิฉันนะกินข้าวก่อนแล้วไปชั่งน้ำหนักมันจะต้องสูงขึ้นประมาณ 1-3 กิโลปกติ
13: หมายถึงว่าหลังกินข้าวไปชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักมันขึ้นใช่ไหม
15: ผมว่ากินขนมจีบอย่างเงี้ยแล้วมันน้ำหนักมันขึ้นมาอีก1กิโล
13: ขนาดนั้นเลยหร
0: อกินแค่หนมจีบกินไปกิโลนึงหรือเปล่าเนี่ย
13: กินน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าคือน้ำหนักขึ้นหลังกินอิ่มใหม่ๆมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะขึ้นแค่หลักขีดนะหนูคิดว่า
15: ฮัลโหล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
13: ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันเป็นธรรมชาติของเราก็ปล่อยไปยกเว้นว่าคือหนูคิดว่าคำตอบเนี่ยไปหาหมอก็ไม่ได้ทำไงให้ได้เนาะคือเราก็อาจจะต้องดูว่าเราไม่มีบวมตรงไหนเนาะคือหมายความว่าถ้าน้ำหนักมันขึ้นผิดสังเกตเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเอ๊ะบวมจากหัวใจล้มเหลวหรือไตวายหรือเปล่าถ้าจู่ๆมันบวมขึ้นมาชัดเจนอย่างนั้นน่ะอันนี้ควรจะต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจโรคเพิ่มเติมนะเช่นเช็คค่าการทำงานของไตเช็คฟังเสียงหัวใจหน่อยไหมฟังปอดหน่อยไหมว่าปอดไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็สบายใจได้ค่ะ
15: ใช่ไหมจิตเวชไขมันแล้วก็ไ
13: อ
15: แล้วก็แต่ละจุดแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความไอน้ำหนักด้วย
13: ก็คือนี้ยาบางตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มจิตเวชเนี่ยมันมักจะทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าลักษณะคำถามของคนไข้เนี่ยคือจู่ๆมันขึ้นเยอะหลังจากกินอาหารหนูก็เลยแนะนำว่าถ้าโดยรวมเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติรุนแรงเหนื่อยหอบฉี่ไม่ออกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมันบวมเนี่ยเราก็ลองกดหลังมือหลังเท้าดูไหมกดขาดูว่ามันบุ๋มหรือเปล่าถ้ามันบุ๋มไม่กระเด้งเนื้อมันกระเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเช็คไตให้หมอเช็คหัวใจอะไรให้ไปเอาเป็นว่าไปถามหมอว่าที่เป็นอย่างเงี้ยผิดปกติไห
1: ม
13: ถ้าหมอเขาสงสัยโรคเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาหาโรคให้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรมีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลจ้ะ
0: โอเคนะคะ
1: ไปตรวจร่างกายนะคะ
0: แล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณกัลยาณี
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะน่าจะมีอีกคำถามสุดท้ายเนาะ
0: ไม่น่าจะทัน
1: ไม่ทันเนาะคุณพยอมนักน้อยเขาบอกว่านอนแสบหน้าอกทุกวันทั้งที่กินข้าวต้มกุ้ยสาเหตุจากกระเพาะหรือเปล่าคะกินยาโรงพยาบาลมาแล้วแต่ว่าก็ยังชั่วพอช็อตมืดก็เป็นอีก
0: อ
1: ันนี้ถ้าจะเป็นกดไหลย้อนเนาะใช่ไหมอาจารย
13: ์ก็อาการคล้ายๆกดไหลย้อนค่ะก็คิดว่าหมอก็อาจจะให้ยาลดกดมากินเนาะก็หลังกินอิ่มใหม่ๆอย่าเพิ่งนอนเลยนะคะให้รอสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเนาะนั่งหรือว่าเดินทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กินของอ่อนๆไปก่อน
0: ค่ะ
13: ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็ถ้าสมุนไพรก็อาจจะลองกินขมิ้นเสริมเข้าไปได้2เม็ดหลังอาหาร3มื้ออะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะพยายามนักน้อยนะคะฟังอยู่ชมอยู่ก็ลองทำตามที่อาจารย์อาแนะนำค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์อาคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
13: ค่ะ
1: ขอบคุณ
13: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่มาพูดคุยกับเราเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน
1: ์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะ
0: คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
17: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
8: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
9: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
11: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
13: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
12: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
13: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
12: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
13: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
12: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
13: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
12: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
14: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
15: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
16: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
15: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
16: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
15: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเขา

0: ดีสู่สังคม
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: น้ำไฟมีคุณค่ารู้จักใช้อย่างประหยัดขจัดความเดือดร้อนท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นจากการแจ้งรายการช่วงรายการใต้สันติสุข 14:35 เวลารายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15:35 รายการบุรีรัมย์เซาะแองค์16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทสุรินทร์16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 นถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นจะเป็นช่วงรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติ18:05 นข่าวท้องถิ่น18:25 ตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:40 รายการสบายยามเย็น19:00 ถ่ายทอดข่าว19:30 คือรายการแวดวงกีฬา20:00 ถ่ายทอดข่าว20:30 คือรายการสาราวรรณกรรม21:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการสีสันวรรณกรรม22:00 ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาในขณะนี้14:15 ต่อไปเป็นช่วงเวลารายการใต้สันติสุขค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนไม่การนะคะของวันศุกร์14:35 น.ถึง15:00 น.กับวิภาวีวีระหงค่ะวันนี้พี่ฤทธิชัยคดประโคนหรือพี่ตินของเราเปิดเสียงดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้อากาศฟ้าโปร่งใสไม่มีฝนนะคะแต่ก็ไม่ได้อากาศถึงกับร้อนนะคะก็กลางกลางสบายสบายสำหรับช่วงเวลานี้ก็มีบทบาทเรื่องราวของคนที่มีความพิการทางสมองนะคะก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังว่าคนเป็นสมองพิการนี่เป็นตั้งแต่เด็กเล็กเลยใช่ไหมหรือต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่ามีความพิการทางสมองการดูแลคนพิการทางสมองก็มีความสำคัญและจะค่อยๆพิจารณากันไปนะคะในช่วงเวลานี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงที่ชื่นชอบค่ะ

บทเพลงจากใจของคุณแม่บรรเทาสำราญใจขอมาใน Facebook พี่ตีนยินดีจัดให้ค่ะกับบทเพลงรักเกอร์นะคะสายันสัญญากับแววมยุรานะคะก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่เรายังคำนึงถึงและสมุดบัญชีเล่มเก่าๆก็ออกมาจากในสมองของแม่ๆนะคะเรื่องของบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการเขาเรียก CP เด็กอายุแรกเกิดถึง5ขวบเมื่อลูกของเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัมพาตสมองคุณต้องรับมือหลายอย่างนะคะต้องวางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพการดูแลเด็กแนวทางสำหรับลูกที่จะเป็นเรื่องที่หนักใจหรือเปล่าหรือว่าเต็มใจที่จะดูแลพวกเขานะคะก็ขอให้มีพลังใจสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะช่วยตัดสินใจว่าจะดำเนินการขั้นตอนใดก่อนขั้นตอนแรกติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กที่มีความพิการหรือพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุพัฒนาการตามช่วงวัยเช่นการเดินการพูดการรับประทานอาหารด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่เรียกว่าการแทรกแซงในระยะเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้บริการบำบัดฟรีสำหรับเด็กทารกและเด็กที่อายุไม่เกิน3ขวบการบำบัดทำได้ที่บ้านและสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะจะได้รับการกายภาพบำบัดเริ่มพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานคือการนั่งและการเดินกิจกรรมบำบัดช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือเช่นการหยิบจับสิ่งของขนาดเล็กการบำบัดด้วยการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารค่ะแต่ละรัฐของในโลกนี้นะคะมีโครงการแทรกแซงพัฒนาการเด็กปฐมวัยของตนเองโดยการแนะนำของกุมารแพทย์เพื่อให้แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะบุตรหลานของคุณอายุกี่ขวบก็ช่างนะคะให้ติดต่อไปที่โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนที่จัดเตรียมสำหรับบุตรหลานที่มีลักษณะเช่นนี้นะคะการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเด็กบางคนเป็นโรคสมองพิการมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารและการกลืนอาหารมีอาการชักหรือต้องรับประทานยาตามเวลาที่กำหนดลองพิจารณาให้ใครสักคนช่วยดูแลนะคะตัวเลือกต่างๆพยาบาลเยี่ยมบ้านหรือผู้ช่วยดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยเรื่องการอาบน้ำแต่งตัวการให้ยาการรับประทานอาหารสามารถขอใบสั่งยาและใบส่งตัวจากแพทย์ของบุตรหลานเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากที่บ้านนะคะปกติแล้วการดูแลจะถูกจัดเตรียมผ่านทีมบริหารจัดการของดูแลของโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์หรือติดต่อบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีประกันครอบคลุมการใช้จ่ายในเรื่องนี้หรือไม่นะคะก็เป็นน่าคิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกสมองพิการแต่เมื่อเขามีลมหายใจอยู่พ่อแม่ก็ยากที่จะปล่อยเขาไปนะคะก็ต้องดูแลเขาจนสุดชีวิตละค่ะช่วงนี้ก็รับฟังบทเพลงจากพี่ตินอีกหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะ

0: ค่ะชื่อคือบทเพลงรักสุดหัวใจนะคะสายันสัญญาเป็นเพลงที่ขับร้องในทำนองของเหมือนอินเตอร์เดียเลยเนาะสำหรับแม่บุญเรียนกับแม่บรรเทาขอบคุณมากค่ะที่เปิดเฟซบุ๊กแล้วฟังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.75 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ขอสวัสดีทักทายทางสายโทรศัพท์ใครกันนะคะแนะนำชื่อค่ะ
1: ค่ะสวัสดีจ้าน้องตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ป้ายาโมจ้า
0: อ๋อยายนโมเองนะคะขอโทษนะคะที่ไม่ได้คุยกันหลายวันเลย
1: ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรน้องตุ๊ก
0: จ้าย
1: ายก็เข้าใจยายก็ไม่ค่อยได้โทรเนาะเพราะว่าลืมวันมั่งหรือไม่บ้างนี่เพิ่งมาจากตลาดก็เลยยินมาถึงก็เปิดยินก็เลยยายก็โทรมาขอคุยน้องตุ๊ก
0: ค่ะเมื่อวานเป็นวันพระได้ยายไปได้ไปทำบุญที่วัดปอได้ไปทำบุญไหม
1: จ้า
0: ค่ะ
1: ไปทำบุญที่วัดน้องปรือจากวัดบ้านเก่าของยายนั่นเลย
0: อืมค่ะดีใจด้วยค่ะสะสมบุญค่ะ
1: จ้า
0: วันนี้มีบทเพลงไหนจ้า
1: จ้า
0: วันนี้อยากได้รับฟังเพลงไหนจ้า
1: เพลงของสนชัยเมฆเพียงกินยาลาตายนะจ๊ะ
0: กินยากินยาลาตายค่ะค่ะค่ะแม่
1: ม
0: ัน
1: เป็นเพลงมันเป็นเพลงไม่ใช่ไม่ได้ซีเรียสจะกินยาหรอกค่ะคือเพลงนะจ๊ะ
0: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: ฟัง
0: ค่ะคือเพลงอยู่ค่ะเพลงก็เพลงค่ะ
1: ค่ะมอบให้น้องตุ๊กแล้วก็น้องปิ่นแล้วก็น้าบรรเทาแล้วก็น้าบุญเรียนด้วยแล้วก็สาวกระสังแล้วก็ข้าวหอมเมราชแล้วก็น้องดาด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
1: อย
0: ู่
1: ท
0: ุ
1: กวันเลยจ้า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวถึงจ้า
0: ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันเรื่อยๆค่ะค่ะคุณแม่ค่ะพอแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะกินยาตายฆ่ากินยาตายสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะเรื่องของการดูแลเด็กไม่ว่าเด็กเหล่านั้นเอาโทรศัพท์สายที่สองสวัสดีค่ะใครคะ
2: สวัสดีจ้าลูกตู้คนสวย
0: ค่ะคุณแม่บุญเรียนเหรอคะ
2: จ้า
0: อ๋อเสียงหนักแน่นดีนะคะวันนี้ค่ะ
2: จ้าไม่มีอะไรดอกโทรไปขอบคุณคุณยายน้องนโมเด้อดีมอเพลงไงนั่น
0: จ้าทำอะไรอยู่จ้า
2: จ้าน
0: ั่งทำอะไรอยู่จ้าหรือฟัง
2: นั่งที่เจ๊นั่งฟังไงลูกทุกจัดรายการอยู่นี่แหละมันไม่ได้ไปไหนดอก
0: ค่ะค่ะอากาศดีไหมคะวันนี
2: ้เป็นวัดด้วยไอด้วยแล้วไม่ได้ไปไหนดอกไว
0: ้เออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแม
2: ่อากาศก็คึ้มๆเนี่ยแหละไม่ตกดอกฝน
0: ใช่มันจะตกมันก็ตกแบบเหมือนไม่ได้เม็ดฝนเลย
2: จ้าแม่ฟังร่วมทุกเพลงกันแหละไม่ขอดอกวันนี
0: ้ค่ะขอบพระคุณหลายค่ะ
2: แล้วสุขภาพร่างกายเด้อ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
2: เกษียณแล้ว
0: ค่ะค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะถึงจะเกษียณแต่ใจนี่ยังสู้อยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันรวมถึงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ก็จะมีการจัดเลี้ยงให้ที่เกษียณอายุราชการในรุ่นเดียวกันอีกหลายๆคนค่ะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็อีกหลายๆคนนะคะสำหรับคนที่เข้า60แล้วสำหรับ60ขึ้นไปก็จะมีกิจกรรมสำหรับวัย60ที่ไม่เหมือนเราตอนนี้ก็ยังมีการทำงานอยู่เช่นเดิมค่ะจนกว่าจะ30กันยายน2569ก็เส้นทางที่เดินสนุกสนานแล้วก็มีความสุขตามวัยนะคะสำหรับเรื่องการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนชราก็ต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินต้องกินให้เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะอาหารที่ทำให้ย่อยง่ายยิ่งสะดวกมากกว่าอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเนื้อสัตว์แนะนำให้กินเนื้อปลาค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นข้าวต้มหรือว่าพืชผักต้มจิ้มน้ำพริกดีที่สุดค่ะสำหรับช่วงเวลาขณะนี้ก็ขอให้รับฟังบทเพลงไปแล้วน้องตู้จะกลับมาพบกับคุณแม่ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้น้องตู้ขอพักหยุดลากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญใจสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูณพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เต็มศักยภาพจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่ พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของอย่างชีพ
9: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
14: เท่ากับ2สิลูก
13: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
14: 4ไงลูก
13: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
14: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
13: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
14: ไอ้ยะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
17: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นะกรมการขนส่งก็ฝากมานะทุกวัยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยก่อนเกษียณยังไม่กี่เดือน อย่างกับผมนะครับนะก็จะเจอกันเหมือนเดิมครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะปิดอันนี้ไม่ได้ ครับก็เป็นเรื่องของรายการนะครับนี่พอดีกำลังฟังถ่ายทอดสัญญาณเกี่ยวกับผู้เกษียณขออภัยท่านผู้ฟังปิดไม่สนิทนะรอสักครู่เอาไว้ไกลๆเลยเนาะนะครับนะกับรายการจะเจอกับกระผมนะครับฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการนะครับห่างหายกันหลายวันไปทางไหนเนาะผู้จัดรายการว่างั้นนะหรือแฟนเพลงไปทางไหนเนาะผู้จัดรายการไม่ยอมมาเลยไม่มาฟังฟังสถานีอื่นเนาะสถานีอื่นๆที่อาจจะให้ความบันเทิงดีกว่าสทท.ของเรานะครับนะก็เป็นเรื่องของภารกิจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจของสถานีนะครับนะภารกิจของส่วนตัวนะครับหนูขออภัยท่านผู้ฟังด้วยกันแล้วกันนะครับนะวัยใกล้เรียกไม้ใกล้ฝั่งหรือยังไงไม่แน่ใจใจหายใจคว่ำว่างั้นสายร่วมรายการก่อนกันแล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัย

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าคุณติน
0: ครับสวัสดีครับคุณบุเรียนที่รักครับ
1: นึกว่าจะเป็นเทปซะแล้ว
0: สดสดอันนี้สดสด
1: มาแบบเสียแล้วแม่จะไม่ให้ได้ยินเสียงเลยเด้อ
0: นั่นน่ะสิไม่รู้จะยังไงรอดูต่อไป
1: คุณตินไปก็คิดถึงนะเนี่ย
0: โอ้ขอบคุณยังคิดถึงกันอยู่ยังไงก็ยังคิดถึงแฟนเพลงทุกคนนั่นแหละ
1: คิดถึงไม่อยากไปไหนดอก
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของอายุวัยนะครับ
1: จ้าอยากให้มาจัดรายการอยากได้ยินเสียงกันทุกคนนั่นแหละเป็นกำลังใจให้
0: ครับผมเดี๋ยวอาจจะมีผู้จัดรายการดีๆมาก็ได้หน้าตาหล่อๆดีๆเพราะ
1: มันก็ดีคนละอย่างแหละคุณตีนมันก็คนละคนเน
0: า
1: ะ
0: คนละคนมันก็มีลูกเล่นหลายๆอย่างแต่ละอย่างก็แตกต่างกัน
1: เดี๋ยวคอยดูก่อนจะมีใครมาแทนคุณตีนได้ไหมเนี่ย
0: ครับนะก็รอติดตามตอนต่อไป
1: เวลาพอขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: ครับเพลงอะไรดีครับวันนี้
1: เพลงของยิ่งยงเพลงอะไรนะรักสาว
0: รักสาวสระเอง
1: สระเอง
0: โอ้ครับผมได้ได้ได้ได
1: ้จ้ามอบพยายน้องนโมด้วย
0: ครับ
1: จ้าแค่นี้แหละคุณตีนสวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะขอบคุณคุณบุเรียนที่รักนะเพลงรักสาวสระเองอย่าไปรักสาวบ้านอื่นเลยดีเนาะหรือคนที่อื่นจะมารักสาววีรัมก็ไม่ว่ากันนะครับนะหรือบางท่านอาจจะมาอยู่นานจนเป็นคนวีรัมอย่างคุณพี่บรรเทาสำราญใจสาววัดอินโอ้ยลืมชัยภูมิไปแล้วว่างั้นโทรมาแล้วสวัสดีครับพี่บรรเทาสำราญใจสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: ครับสวัสดีครับ
2: ถึงจะไปแล้วแต่ว่ารายการนี้ฝากบอกพอ.บอยรูปหล่อด้วยอย่าทิ้งรายการนี้ไปเด้อ
0: ต้องให้พอ.มาจัดเองพอ.เสียงหล่อหน้าตาดีด้วย
2: หล่อเหมือนบอยสิริชัยดิ
0: เออนั่นน่ะสิ
2: พอ.เนาะ
0: นั่นนะครับ
2: ใครจะขี้จะหล่อจะอะไรอะไรก็ช่างแต่ว่าอย่าให้รายการขาดไปเพราะว่ามันจะมีแต่ข่าวทั้งวันทั้งคืน
0: เนาะ
2: มันต้องมีบันเทิงสลับสับเปลี่ยนบ้าง
0: นั่นมีเป็นช่วงบันเทิงบ้าง
2: จองตัวอาจารย์
0: อาจารย์วิสิทธิ์เทพทอง
2: จองตัวอาจารย์วิสิทธิ์จองตัวพ่อคำจองตัวพ่อปัญญา
0: เนาะนี่เขาก็ยังอยู่กับรายการของเขาอยู่นาน
2: สามคนนี้แหละจะต้องมีเวลาบ้างแหละเนาะ
0: ครับ
2: อันนี้พี่นี่พูดแบบความคิดเห็นส่วนตัวเด้ออื
0: มครับ
2: จ้ะยังไงก็อย่าให้ทิ้งรายการแบบนี้ไปเนาะมันต้องมีบันเทิงสะผสมผสานบ้างเน
0: า
2: ะ
0: ผสมผสานครับนั่นแหละ
2: ใช่จ้ะแค่นี้แหละน้องเตี้ยสวัสดีจ้ะ
0: ครับผมครับขอบคุณพี่บรรเทาสมรรถใจนะก็เป็นเสียงสะท้อนนะคงจะฟังอยู่บ้างท่านพ่อ ถ้าไม่ฟังก็ฝ่ายรายการก็ฟังอยู่ก็บอกจะทำยังไงเนาะ คิดไม่ตกบอกต่อว่างั้นบอกใครเนาะถามใครดีสายต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีฤทธิชัย
0: โอ้สวัสดีโมบิคนานี่หือ
3: โมบิคนาจำมาด้วยเมเอง
0: โอ้จำเหมือนบ้านมือสระหน้าบ่มาจัดอยู่พริกๆเตอร
3: ์ข้างข้างโอนปุ๊กเตอร
0: ์โอ้ข้างโอตอลุมปุ๊กโอ้เสียงใสแจ๋วเลยวันนี้มาด้วยเสียงโทรศัพท์ใสๆไงนี่มือเตอร
3: ์มาด้วยความคิดถึงดีท่านกระเซียนหน่อยก็ถึงงานบ้านใหญ่เนี่ยเองเน
0: า
3: ะ
0: น้อยบรรทาเมฆเมเอ็นของบัตรตัวเด้งเมื่อน้องพิมพ์ปากกากี้ก
3: ็พื้นบ้านเองก็คือโจ้เนี่ยดีเน
0: าะหน่วยเองก็เบิร์นหอยเมียนวิเลียก็นำมาจัดเลี้ยงเรื่อยๆโอ้จัดเลี้ยงโอ้จัดมินเต้นจัดเลี้ยงจัดมินเต้น
3: ในบัตรตู้เลยนะ
0: บาทก็เนื้อทำมันตู้เลยเต้ก็โมเรื่อยๆไงโมบุยรำในเรื่อยๆตู้เลยเต้
3: ตู้มันคิดอะไรเนาะลิตาหนักเตี้ยน
0: จะครับผมขอบคุณเนื้อส้มเพลงโอ้ยไงเนี่ย
3: ส้มเพลงพองเนื้อเพลงก็อนาคตบัน
0: บาทเพลงอนาคตสดับพองกี้เนา
3: ะ
0: บาทสดับพองกี้นี่เน
3: า
0: ะ
3: อ้อยทุกเสียงทุกสายที่มีดนตรีในหัวใจนึ
0: กดนตรีทุกคนนั่นแหละเนาะครับ
3: มอบไอ้ทิติชัยพอง
0: โอ้อันนี้สดับตลอด
3: อยู่หน้าไม้นะ
0: โอ้ขอบคุณที่ชม
3: ครับเอาไปให้เมียนเอ่ย
0: บาทขอบคุณ
3: สวัสดีครับ
0: หนุ่มข้างอบต.ลุมปุ๊กตรงไหนเนาะข้างอบต.ลุมตุ๊กลุมปุ๊กเดี๋ยวเกษียณสงสัยจะเดินเค้าเรียกเดินสายเที่ยวหาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังตามหมู่บ้านต่างๆเนาะในจังหวัดวีรัมทั่วสารทิศหรือต่างจังหวัดโน้นคุณครูอะไรนะคุณครูชมพวงห่างหายไปนานสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับหลานยาโมต่างจังหวัดมาแล้วว่างั้น
4: ค่ะนครราชสีมา
0: ไม่ไกลไปที่ไหนใจก็คิดถึงครับผม
4: คิดถึงค่ะวันนี้ยังไงไม่รู้หมุนวิทยุ
0: อ๋อเป็นยังไงไม่ดัง
4: ทำไมเหมือนเสียงคุณตีนจังเลย
0: อ๋อฟังอยู่เนาะอ๋อขอบคุณ
4: ทันทีเลย
0: เพราะว่าไม่ได้จัดหลายสัปดาห์ ภารกิจเยอะครับภารกิจนาน
4: ได้กี่วันแล้วค่ะคุณติ๋ว
0: เพิ่งมาวันแรกนี่แหละ
4: โอ้ย
0: หยุดไปเป็นสัปดาห
4: ์
0: โอ้หอนเสียงกล้องไปหน่อยลดนิดนึงครับ
4: ไม่รู้ขอเพลงเนาะ
0: ครับผมเพลง
4: เอาเพลงอะไรดีเพลง
0: ถ้าไม่ทันก็รอห้าโมงเย็นเด้อห้าโมงเย็นครับ
4: เพลงคิดฮอดจังเลยหรืออะไรนี่แหละเนาะ
0: คิดฮอดจังเลยของพีเสดิร์ดหรือเปล่า
4: หรือว่าเอาเพลงเอาคิดฮอดตลอดเวลาจะได้เน
0: า
4: ะ
0: ตลอดเวลาเนาะครับ
4: เอาเป็นแบบของจินตลานะจ๊ะ
0: จินตลาครับได้ได
4: ้หนุ่มเมื่อกี้ก็พูดเหมือนคุณตินเด็กก็เสียงเพราะๆเน
0: า
4: ะ
0: โอ้เขาเพราะแล้วก็หน้าตาเขาดีด้วยหนุ่มข้างอบต.ลุมปุ๊ก
4: เหรออ
0: ืมครับเป็นหนุ่มเรียกอะไรหนุ่มหน้าตาดีเสียงหล
4: ่อ
0: ครับ
4: เออหนุ่มหน้าตาดีเสียงหล่อเนาะ
0: หน้าตาดีด้วย
4: ไม่รู้ว่า
0: เดี๋ยวว่างๆจะเชิญเข้ามาจัดรายการ
4: หรือเปล่า
0: สาวกระสังอืมเนาะ
4: คุณแม่บรรดาว
0: ครับแม่บรรดาวฟังอยู่ครับฟังอยู
4: ่ค่ะหนุ่มแคนดง
0: อืมแคนดงนี่ก็
4: น้องตาดหนุ่มโคกเขาเนาะแฟนเพลงที่เคยฟังร่วมกันเน
0: า
4: ะ
0: ครับนะก็คงจะมา
4: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายค่ะถ้ารู้คงจะมาเนาะ
0: ครับผมครับครับได้
4: พิเศษ
0: หนุ่มพวกเขาหนุ่มพวกเขา
4: ครับหนุ่มพวกเขาหนุ่มน้องตาดเนาะ
0: น้องตาดด้วยครับผม
4: คิดถึงทุกคนค่ะคุณตีนพิเศษสายล้างทุกสายที่กำลังจะเข้ามาเด้อ
0: ครับผมขอบคุณครับ
4: บางคนเคยชื่อไม่หมดรู้ใครฟังมั่ง
0: อืมเนาะครับผม
4: ค
0: ่
4: ะค
0: ิ
4: ดถึงเนาะคุณตีนเนาะ
0: ครับขอบคุณครับ
4: พิเศษคุณตีนเด้อ
0: ครับผม
4: ค่ะขอบคุณค่ะครับ
0: สว
4: ั
0: สดีครับผมขอบคุณแฟนรายการต่างจังหวัดนู้นนู้นไหนเลยให้แถลงไปหน่อย นะจากทางโคราชนะครับนะหลานยาโมโคราชนะครับสายต่อไปสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับคุณจิน
0: โอ้มาจากห้วยแถลงตัวจริงเลยเน
5: ี่ยมาจากหลานยาโมกันเ
0: นี่ยโอ้ครับผมหลานยาโม
5: กันหลานยาโมนี่แหละ
0: ฟังชัดเจนนี่เน
5: า
0: ะ
5: ใกล้กันสัก5กิโลนี่แหละ
0: โอ้ห่างกันบ้านนะ
5: เออบ้านห่างกัน5กิโล
0: โอ้5กิโลเนาะเดินไปมาสู่กันได้ครับ
5: จ้ะ
0: โอ้ต้องขับรถ
5: ไปก่อนขอฟังเพลงกบร้องน้องจะอื่นเด้อ
0: กบร้องกบอะไรนะ
5: กบร้องน้องเสืออื่น
0: กบร้องโอ้ตัวนี้ฝนไม่ตกกบไม่ร้องละมั้ง
5: กบร้องดีไอ้มันตก
0: ตกไหมทางโคราช
5: ก็ไม่ตกเลยฝนเน
0: ี่ยนี่แหละวีรัมก็หายไปเลยนี่ไม่ยอมมาเลยมืดมืดมืดมืดก็หายไปนะรู้ไปทางไหน
5: ไม่เป็นยังไงเลยโอ้ยตกคู่เดียวก็คู่เดียวก็ไปคู่เดียวไป
0: มาแบบพรมน้ำมนต์แพร่ไปแล้วนั่นแหละ
5: เอาไปร้านน้ำมนต์เลย
0: ครับผม
5: สาวไอ้ดิไอ้สาว
0: สาววัดอินบอก
5: สาวลำมาดเลย
0: สาวลำไปมาดสาวลำมาด
5: ผมใช่ถูกแข็งใช่แล้วก็
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงสถานีเรายังเป็นขวัญใจของทุกคนทุกสถานีทุกที่ทุกแห่งเนาะยังไงก็โทรร่วมรายการก็ได้นะครับนะวันนี้ไม่ทันช่วงนี้ไม่ทันก็ห้าโมงเย็นนะสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับโอ้หนุ่มน้องตาดได้นี
6: ่ครับ
0: อืมขอน้องที่น้องปลื้มไหม
6: นั่นน
0: ี่ครับขอที่น้องตาดขอน้องที่สายฝนโอ้ฝนก็ไม่มาด้วยจะทำยังไงจะได้เจอกัน
6: ฝนคึ้มๆอยู่ตาน้องตาดคึ้มๆอยู
0: ่เน
6: า
0: ะ
6: ขอไปสามมนงคนสวยสวยเด
0: ้อสามมนงตอนนี้ก็อาจจะแผ่วๆเพราะว่าฝนฟ้าไม่ค่อยตกมาสวยไม่ได้เลยตอนนี
6: ้แล้วก็รอหน้าไม้ด้วย
0: ครับผมขอบคุณ
6: ครับเปิดได้ได้เด้อคอยน้องที่สายฝน
0: ครับอืมถ้ารายการบิรับเพลงไม่มาครับผมครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมนะถ้าบิรับเพลงไม่มาจัดต่อผมก็จะเปิดให้หมดนั่นแหละเนาะไม่พอยังไงยกยอดไป 5:00 น.นะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับทุกบทเพลงฝากไปถึงหนุ่มกรรมกรก่อสร้างนะวิศวกรนะช่างโยธาเนาะนี่กำลังสร้างบ้านให้เจ้าหน้าที่ของเราอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะกำลังดัดเหล็กมั่งกำลังขุดเจาะเนาะนี่ข้างสถานีเรานะครับนะจะได้บ้านพักใหม่นะครับหลังจากไม่ได้อยู่บ้านใหม่มาหลาย40ปีแล้วมั้งสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
7: วัสดีค่ะคุณติน
0: โอ้สวัสดียายน้องนโมยังไงไงเนี่ยหนูเพลงด้วยขนมหนูเมียนตึกฮะ
7: น้องเพลงโอ้ยกระเรียงเมียนเจ๋ยเฮ้ยเน
0: า
7: ะ
0: เฮ้ยขมาดน้องมันเรียกมันเพลงแต่เตยหรือมุมแบบปลอดถึงม้วนบัตรช
7: ี
0: ริ
7: บได้ตักเงียนเฮ้ย
0: เออดิ่งไทยนะ
7: คือถ้าคุณปิ่นน้องกระเทียนก็หัวใจหายใจคว่ำเนาะ
0: ก็คว่ำหน่อยรถคว่ำเองเองเนี่ยหนูก็ใจหายใจคว่ำเอ้หน่วย
7: จ้ะ
0: เองตุยนะสนเองบันเถือกาเถือเจี๊ยสนเองน้องมาถาเธอเสร็จก็มือมัดกระลังตัวเฮ้ยบ่มึงกุยใหญ่แค่พอตะเกื้อเนี่ยมันเด้งเหนื่อยเหนื่อยแต่เมื่อยยัง
7: ค่ะน้องเฮ้ยน้องนูก็กระเทียนตัวบัดเนาะโดนหน้าน้องมาจัดบ้านแทนบ้านเฉลิมตัวจัดบ้านเตียงแกอ้อยน้องเต้จัดแทนก็เลย
0: เออน้องเต้กี้ก็จัดบ้านอีกนี่คงก็ต้องจัดคู่ก็จัดแต่เอ็มเกิดก็ท่านจ้ะต้องมีรำรุมช่วยความนะจ้ะ
7: จัดกู้น้องราชน้อง
0: เ
7: น
0: ี่
7: ยจัดก
0: ู้น้องตุ๊กกี้ก็ยอมจัดกันท่าโอ้หนูเหนื่อยแล้วก็ท่านจ๋อแกอ่านข่าวพองอุ้ยพองนี่เจริญยางหนูไม่ไหว
7: เ
0: ปลี่
7: ยนอุ้ยคือคงโตโบคงจัดจัดสะเนื้อบัตรนู่นทหารชายก็นึกขึ้นคงโตโบคลาถ้าบำมุงเบลีก็นั่งนั่งโตโบเรื่องเหนื่อยจะเยี่ยมดารทหารชายเน
0: ื้อโอ้ขอบคุณเนื้อเมียนอุ้ยอุ้ยแต่บันทึกเพอก็พอให้เนาะ
7: ติ๊กปิ้งบ้านโอ้ยติ๊กปันตะนักใจ
0: กระเดาบาทขอบคุณนะติ๊กเกิดดาวเคลียร์จังบาทเพลง
7: อยู่เพลงเพลงเด
0: ็ดฟังร่วมครับผมฟังร่วม
7: เพราะว่าเวลามันก็สั้นเนาะก็โทรมาคุยให้กำลังใจเพราะยายน่ะใจหายใจคว่ำอยู่นี่ยังไม่ค่อยดีเลยคิดถึงคิดถึงน้องเข็มคิดถึงมันซิน
0: โอ้ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับยังคิดถึงครอบครัวกับผมยังคิดถึงทุกคนนะครับนะคร
7: ับ
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณขอบคุณยายน้องนโมเนาะนี่ก็เป็นแฟนเพลงประจำนะทัวร์ร่วมทุกรายการเลยทีเดียวนะครับนะก็ยังคิดถึงการได้ไปเยี่ยมบ้านยายน้องนโมเนาะมีอาหารการกินมากมายโอ้ยได้ปลากินปลาทอดปลาช่อนขอบคุณเลยทีเดียวเนาะนะครับนะสนุกแม่บรรเทาสารใจอู้อาหารนี่ไม่ค่อยขาดนะนะพี่บรรเทาสารใจสาววัดอินนี่ใจดีจะดีหน้าตาก็ดีด้วยเนาะออกกำลังกายทุกวันโดยไม่ได้ฟังเพลงรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: โอ้สวัสดีครับหนุ่มโคกเขาครับผม
8: ครับหนุ่มสำเริงโคกเขาครับ
0: โอ้สำเริงนะลืมไปชื่อสำเริงเปลี่ยนสำเริงสำเริงสำราญครับผมวันนี้แนะนำบทเพลงอะไรดีเอ่ย
8: ขอฟังร่วมกับหลานสาวยาม
0: โมอ๋อหลานสาวยามโมขอเพลงเพลง
8: ครับ
0: คิดฮอดตลอดเวลาอ๋อโอเค
8: ครับทุกเพียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับนะขออภัยท่านฟังที่อาจจะแหมไม่ได้ฟังเพลงสักที ฟังพูดคุยเอ้าเอาเป็นว่าฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันนะครับเพลงจากคุณพี่มัทสวรรค์ใจนะมาเป็นเบอร์ที่2ของ Facebook เบอร์แรกนี่ปูน้องปูปูน้องเนาะนะปูน้องแล้วก็พี่บรรเทาสำรันใจคุณบุเรียนที่รักนะครับนี่สวัสดีหนุ่มหน้ามนคนหน้าขมาสระกราวบานเองจ้ะจ๊ะผมเติมไปอีกน้องตินเดินสายเยี่ยมแฟนรายการนะครับนะพาพี่บุเรียนมาเมืองแฝกนะหมู่สองน้องเสม็ดด้วยนี่จ๊ะโอ้ครับผมเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนเนาะสตางค์โซเมียนคือเงินไม่ค่อยมีบุเรียนที่รักเดินทางเกษียณต้องเตรียมมะละกอไว้ตำส้มโอ้ครับผมเลี้ยงโอ้โอเคยังไงก็ไปกินส้มตำใส่ปูฟังเพลงลำเพลินผู้ใหญ่ใช่ไหมนี่ลำเพลินผู้ใหญ่นะครับนะจากน้องเย็นจิตน้องเย็นจิตนักร้องเย็นจิตพรทีวีนะครับนะ

0: พรรษานี้บ่มีหมองเหงายังของมึนเมาเฮาก็อยู่ได้สุรานารีบ่มีไก่ไก่สร้างกุศลไปค่ำเจ้าม่วนในดวงไทยสุขใจแต่แล้วตึงหนุ่มแลเท่านอนายงดเล่าเตื้อนี้โชคดีเหลือหลายแสนสุขสบายหายทุกโศกเศร้าหายทุกโศกเศร้า
1: หยุดเล่าหยุดเสี่ยงปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและสสส.
2: มาด่า
3: วงอะไรพี
4: ่สวัสดีครับขอญาตตุ๊บ
2: เชิญเลยครับ
4: เดิมบนร
2: ถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่น
4: ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับ
5: จับได
4: ้เชิญครับ
5: จับจริงแค่ดื่มบนรถ
6: นะจับจริงเด้อนะครับบนรถก็จับเหมือนกันนะครับผู้ดื่มสุรายาเมานะครับกับบริการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับเรื่องการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยพรุ่งนี้วันสุดท้ายกับการประมูลนะครับนะก็เรียกประมูลไหนล่ะหมวดอักษรพอพึ่งขอไข่นะครับนี่ปิดการประมูลวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเวลา 15:00 น.กับรถกระบะ2ประตูนะครับ2ประตูก็คือซ้ายกับขวานะครับนะแต่บางคันก็จะมี4ประตูเปิดไปเปิดเรียกว่าเปิดแคปข้างหลังได้ก็เรียกว่า2ประตูเช่นกันนะครับนะร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถสวยได้นะครับกับกระบะ2ประตูนะครับนี่นะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยหมวดผอพึ่งขอไข่นะครับนะกับคำขวัญแผ่นป้ายล้ำค่านะครับนะขุมทรัพย์เพิ่มพูนแผ่นป้ายล้ำค่าขุมทรัพย์เพิ่มพูนนะครับกับการใช้รถนะครับที่มีแผ่นป้ายประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับที่จะทำให้ทุกท่านได้เกิดความนะภูมิใจนะครับกับการได้มีป้ายประมูลโอ้ยใครมองเห็นเอ๊ะคันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะกับการประมูลแม้ราคาแพงกว่ารถบางอันยิ่งเลขสวยๆเลยเนาะเลข94ตัวนี่โอ้ยนะร่วมการประมูลแบบเห็นแล้วนะอยากจะได้นะซึ่งก็เป็นของขวัญล้ำค่านะครับกับการที่จะนำไปเป็นมรดกตกทอดลูกสุหลานนะครับการนำไปติดรถนะที่เป็นรถคันสวยไม่สวยก็สามารถขับขี่ได้ส่วนควบครบก็สามารถที่จะวิ่งบนถนนได้เสียภาษีทุกปีก็วิ่งบนถนนได้ทำประกันครบก็วิ่งบนถนนได้นะครับเขาบอกว่าปลอดภัยนะครับกับรถต้องมีการตรวจสภาพทุกปีนะครับกับรถที่เราซื้อมาเนาะนะครับนี่ก็เป็นการการันตีบอกว่าการติดแผ่นป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้ายประมูลไม่ประมูลนะครับนะถ้าเราขับด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทนะนะขับพอประมาณให้ถึงไม่ถึงเหมือนกันว่างั้น บางคนเร่งรีบจนเกินไปนะครับนะแหกโค้งบ้างเฉียวต้นไม้บ้างลงข้างทางบ้างก็เกิดปัญหาการสูญเสียจากไปกับรถที่ได้มาใหม่ๆก็มันก็พังว่างั้นเนาะนะครับนะพอประมาณนะครับกับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยอื่นลืมบอกไปเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานได้นะครับนะที่0980658899นะครับหรือ0446134413ประมูลผ่านทาง www.ทะเบียนรถ.com นะครับเนี่ยประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะเนี่ยถ้าดูทาง Facebook ก็จะมีQR code นะครับสามารถที่จะสแกนไปได้นะครับสงสัยก็ติดต่อได้นะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือสำนักงานขนส่งสาขามีสาขาพุทธไทยสงฆ์สาขาที่ไหนล่ะนางรองตรงไหนเนาะ3ที่นะครับนะประคุณชัยนะครับนะนี่ก็ไปได้พุทธไทยสงฆ์นางรองแล้วก็ประคุณชัยนะครับนะก็สามารถติดต่อได้นะอยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นหรือสอบถามสายด่วนนะครับ1584ตลอด24ชั่วโมงได้เช่นกันนะครับฟังเพลงกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกับทางสายโทรศัพท์ที่โทรกันเข้ามาแบบจุหลายท่านคิดถึงกันขอบคุณเลยทีเดียวนะครับยังเป็นห่วงและคิดถึงกันอยู่บทเพลงสลันกระมุมเต้เองนะนะเพลงสลันเต้คันบุเรียนคิดในนามโมรักษาเสราเองนะครับจากยิ่งยงยอดบัวงามร้องให้ท่านได้ฟังกันเชิญครับกระผม

นะรักใครก็อย่าลืมสาววีรัมก์แล้วกันนะครับนะก็เป็นเพลงสนุกสนานนะครับ2บทเพลงผ่านกันไปนะครับนะจากทางคุณพี่มทัศน์สุดาแจ็คก็เพลงรักษาตัวเองเพลงสนุกสนานออกกำลังกายได้ว่างั้นนะกับการที่จะออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงทนทานแต่อย่าหักโหมนะครับนะวัยผู้สูงอายุด้วยนะครับอย่าหักอย่าโหมจนทำให้กำลังไม่พอที่จะต่อชีวิตไปได้อีกนะครับนะก็เรียกว่าผ่อนคลายกำลังเก็บไว้ในยามข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการยกการแบกการหามโอ้นี่ชื่อจึงแก้จนปวดเอวว่างั้นเนี่ยผมก็ไปยกโน่นยกนี่มาน้ำไม่มีในนาก็เลยไปยกเครื่องสูบน้ำปวดเอวจนนะชื่อจึงแก้ได้เจ้า นะชื่อเกียงใดครับเมื่อยมือนี่แหละนะคือปัญหาของการทำงานตรากตรำทำงานหนักทำให้ร่างกายเรียกว่าเสื่อมสภาพไวขึ้นนั่นเองเนาะนะก็ยกที่พอยกได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนี่อาจจะทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุคนพิการได้นะครับนะก็เชิญชวนผู้พิการข่าวต่อมานะเชิญชวนผู้พิการนะครับนี่เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่นะอันเนื่องมาจากการประสบจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนนะครับนะการใช้รถใช้ถนนนะครับนะตั้งแต่วันเดียวนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนนะครับนะก็สิ้นเดือนหน้านู่นแหละนะครับกับเรื่องของการขออุปกรณ์เทียมต่างๆนะครับนะก็สามารถที่จะยื่นขอได้นะครับคนเป็นสัญชาติไทยว่างั้นไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนความปลอดภัยใช้ถนนจากส่วนอื่นเนาะนะครับนี่เคยได้รับการช่วยเหลือนะจากกองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากหน่วยงานอื่นแต่เกิน3ปีแล้วว่างั้นเนาะนะครับนี่หรือขออุปกรณ์มาแล้วแต่มันใช้ได้แล้วมันไม่ดีก็ลองเอาไปให้เขาดูเนาะนี่ถ่ายรูปให้ไปดูเลยนะครับนี่ผมมีรูปโชว์ทาง Facebook ให้ท่านดูว่ามีอะไรบ้างนะที่จะอาจจะขอได้นะครับเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรตัวประจำตัวผู้พิการนะครับรูปจำนวน3รูปสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการในปัจจุบันจำนวนหนึ่งรูปนะครับถ้ามันเสื่อมสภาพมันพังมันผุเนาะนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยจำนวน2รูปถ่ายไปนะหลักฐานรายการยื่นผู้พิการถ้ามีเนาะนี่ถ้ามีหลักฐานเรื่องของการพิการนะจากหมอว่างั้นนะหลักฐานหมอนะดูทาง Facebook ก็จะเห็นนะครับผมขึ้นให้ดูแล้วสอบถามได้ที่022718888นะครับนี่นะเว็บไซต์ www.dlt.go.th นะครับนะหรือสำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับทั่วราชอาณาจักรว่างั้นนะก็ลองไปดูนะครับสำหรับท่านที่ประสบอุบัติเหตุนะครับนะอาจจะนอนเตียงที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะนะครับนะก็อาจจะไปขอได้นะก็อุปกรณ์เทียมไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนรถเข็นรถวีลแชร์นะครับนะแขนขาเทียมนะครับนะก็สามารถที่จะไปขอได้นะครับนะที่สำนักงานขนส่งยื่นคำขอได้นะครับที่สำนักงานขนส่งนะครับนะก็จะมีการจัดสรรให้นะครับหรือจะมีตัวแทนไปหรือยังไงก็ลองติดต่อประสานดูก่อนก็แล้วกันนะครับนะนะเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานขนส่งบุรีรัมย์นะเราไม่มีในนี้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวให้เนาะนะครับนะเอาฟังเพลงกันก่อนนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามาเพลงคิดฮอดเอาตั้งไว้ตรงไหนเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ตั้งเพลงพิมพ์ก่อนโอ้ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับนะกับบทเพลงคิดฮอดคิดฮอดตลอดเวลานะครับเนี่ยนำมาจากทางหลานยาโมนะครับนะคิดฮอดตลอดเวลานะครับหมดทุกเสียงสุดสายนะครับกับรายการเชิญฟังครับกระผม

0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนและพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างตามมาตรา76ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522กำหนดไว้ว่าคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทางหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุดผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยกต้องรีบกระทำให้เร็วที่สุดและต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เนี่ย10:50 นนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกหนุ่มเมืองโพกับคุณหนุ่มเมืองโพนะครับมาโทรคุยสักครู่นี้บอกโอ้คลื่นไปทางไหนไม่ได้ยินเสียงจารายการก็วันก่อนนู้นนะครับนะคลื่นแล้วก็ยุติเป็นการชั่วคราวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้านะครับนะก็ดับไปประมาณเกือบ1วันนะครับนะแล้วก็วันก่อนนู้นก็มาซ่อมเครื่องนะจากส่วนเทคนิคกรุงเทพมหานครนะครับนะเครื่องส่งเรามีปัญหาส่งกำลังไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับก็ปรับปรุงแล้วนะครับนะยังไงก็แจ้งผลการรับฟังมาได้นะครับกับสทของเรา0926633523นะครับนะเสียงฟังชัดอย่างไรหรือผู้จัดเครื่องดีแต่ผู้จัดเหมือนผมไม่ค่อยชัดก็อย่าว่ากันเด้อเหมือนกันอย่าว่ากันเด้อว่าเสียงไม่หลอกก็นี่แหละหน้าตาประมาณนี้แหละนะสรกเมเนาะเธอยานานองรอตะกี้สับเพลงต่อเลยเนาะฟังเพลงต่อก่อนไปใครมาน่าจะเป็นหนุ่มเมืองโพแน่นอนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
1: ครับสวัสดีครับ
2: รายงานตัวฟังชัดเจนแล้ว
1: โอ้ชัดเจนดีบ่โอ้ขอบคุณเลยที่โทรมาแจ้งผลการรับฟังครับ
2: รายงานตัวฟังชัดเจนรู
1: ้ชัดเจนฮะใช้ได้
2: ใช้ได้แล้วใช้เต็มร้อยแล้ว
1: ใช้ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้โอเค
2: เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
1: ครับผมขอบคุณด้วยครับนะเพลงเดี๋ยวจัดให้ตอนค่ำกันแล้วกันลืมไอ้ซะ
2: ลืมลุงเมืองโพซะ
1: ลืมไปได้ยังไงหนุ่มเมืองโพแฟนเพลงประจำ
2: ล
1: ุ
2: งเมืองโพซะ
1: ครับผม
2: เพลงแบบนี้แหละ
1: ครับนะขอบคุณมากครับผมครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: บางสิ่งบางอย่างทำให้คนจำก็คือบางสิ่งบางอย่างทำดีเกินบางคนทำไม่ดีเกินคนจำนะนี่คนจำแต่ธรรมดาคนปกติสามัญก็เฉยก็คือมันเกิดเหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเอาฟังเพลงก่อนเนาะกบร้องน้องสะอื้นนั้นนำมาจากทางหลานยาโมนะครับนี่ก็ฟังร่วมมาว่าจะเป็นหนุ่มโคกเขาโอ้หนุ่มโคกเขาเขาเพลงคิดฮอดตลอดเวลาฟังร่วมไปแล้วร้องน้องสะอื้นเอามาทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันนะครับกระผม

นื้อเพลงกบร้องน้องสะอื้นนะครับนอนไงทั้งปีบ่มีน้ำยังไงเนาะแปลว่าอะไรเอาเป็นว่าเป็นผู้รู้นะครับทางภาษาอีสานนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพลงสนุกสนานผ่านกันไปเพลงสุดท้ายกับอีกเพลงหนึ่งที่ผ่านจะผ่านสุดท้ายก็แล้วกันนะครับกับรายการท่านจอนปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกคอยน้องที่สายฝนนะครับจากหนุ่มน้องตาดนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันจากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปอริษณาขอนแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมผู้ชมครับทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเทคอินสีสันใต้ในเย็นวันนี้นะครับช่วงเวลาแดดก็ต้องลดจาก16นาฬิกา10นาทีไปประมาณ17นาฬิกาแต่ตอนนี้ทางสำนักข่าวสื่อรับประทิดติดใกล้การรับฟังได้นะครับตามเพจของเทคอินสีสันเราสถานีทีวีไทยเป็นจังหวัดว่าจะต้องที่ดำเนินการเหมือนเดิม
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีนะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงนะคะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะค่ะเพจนะก็อันนี้เป็นชื่อเพจเก่านะคะก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็จะหาไม่เจอนะคะเป็นชื่ออินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะซึ่งเราก็มีข่าวสารมาฝากเช่นเคยนะคะข่าวนโยบายของรัฐบาลนะคะข่าวของส่วนกลางเราก็มีนะคะแล้วก็ข่าวในพื้นที่อีสานใต้ของเราทั้ง9จังหวัดนะคะก็มีนะอาจจะไม่ครบทั้ง9จังหวัดนะคะแต่ก็มีมาให้ติดตามกันนะคะค่ะเราเริ่มข่าวแรกกันด้วยนะคะข่าวของนายกรัฐมนตรีค่ะขับเครื่องบินส่วนตัวลุยภารกิจเยี่ยมทัพฟ้าที่กองบิน1โคราชค่ะมอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขับเครื่องบินรุ่นสุขาต้า TBM 930ด้วยตนเองเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ที่กองบิน1ฐานบินโคราชนะคะตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยเมื่อเครื่องบินนะคะของนายกเข้าสู่พื้นที่กองบิน1เครื่องบิน F16 ก็ได้บินขนาบข้างนะคะซึ่งก็ถือเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินแบบอารักขาที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงค่ะก่อนบินลงจอดจากนั้นนายกก็ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 เครื่องบินผ่านการแสดงต้อนรับค่ะ
2: ครับในโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวมอบนโยบายสำคัญอยู่5ด้านด้วยกันเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะครับซึ่งเขาประกอบไปด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนนะทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกม4ยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศนะครับเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างครอบคลุมในการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนครับในการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบรวมไปถึงการสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทย

0: ทำภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลจากกองทัพอากาศแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศค่ะจากนั้นค่ะนายกก็เยี่ยมชมยุทธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นนะหรือว่า Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือว่า Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและก็ช่วยชีวิตในพื้นที่การรบด้วยค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นเรื่องของโดรนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ปฏิเสธสหรัฐอเมริกาที่จะตั้งฐานทัพตั้งฐานผลิตโดรนนะไม่ใช่ฐานทัพฐานผลิตโดรนในประเทศไทยย้ำบอกว่าความมั่นคงออกจากแยกความมั่นคงออกจากการค้านะครับในเรื่องนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงข่าวที่สหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะตั้งฐานผลิตโดรนในไทยเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งท่านก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีการนำประเด็นความมั่นคงมาเป็นเครื่องต่อรองในการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยเมื่อวานนี้นายอัลบิตโคบี้นะครับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้เนื่องจากว่าการเจรจาภาษีเป็นประเด็นด้านการค้าขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะไม่นำมาเกี่ยวข้องกันนะฮะเรื่องนี้
0: สำหรับข้อสงสัยว่าต้องแยกประเด็นความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่านะคะสหรัฐอเมริกาก็มีแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอดสังเกตได้จากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมก็ไม่มีประเด็นเรื่องของการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมแล้วก็ผสมคอปราโกนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการไปตามห่วงเวลาปกติเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่ทราบถึงที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวค่ะ
1: ซึ่งในการรายงานความคืบหน้าเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้านั้นเนี่ยนะฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมร่วมกับนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลทุกขั้นตอนก็ยังดำเนินการไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้นะครับ
0: ค่ะมาติดตามกันที่นะคะโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินตรงประชาชนค่ะแต่ว่าเป็นการช่วยลดดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในระบบค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงค่ะกรณีที่ประชาชนมีความสับสนเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งรัฐบาลก็เปิดโครงการไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าไม่ใช่โครงการแจกเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนนะแต่ว่าเป็นการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนค่ะ
1: ครับซึ่งกลไกสำคัญก็คือกองทุนเนี่ยถือว่าเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายนะครับกองทุนผ่านคุณสมบัตินี้แล้วก็จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเดิมเนี่ยก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กองทุนตามยอดดอกเบี้ยที่ลดให้สมาชิกคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งก็จึงไม่ได้หมายถึงรัฐโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยให้ประชาชนแต่ว่าหมายถึงกองทุนที่เขาร่วมโครงการเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งขณะที่เงินเพิ่มทุนอยู่ที่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเนี่ยถือว่าเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กองทุนไม่ใช่

0: ุนในพื้นที่หรือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติหรือที่ย่อๆว่าสทบนะ
1: คร
0: ับแล้วก็สอบถามไปได้โดยตรงนะครับไม่ต้องฝากกันพอสมควรเรื่องนี้นะฮะ
1: ค่ะก็เป็นคนที่สมัครได้ก็ต้องเป็นกองทุนเนาะค่ะสมัครเป็นรายบุคคลไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: คะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะเรื่องของนโยบายต่างๆนะของรัฐบาลนะคะตอนนี้นะก็เห็นมีคนที่มาคอมเมนต์นะในเพจของเช็คอินเทียสารใต้สปท.2นะคะก็ขอบคุณคุณต้นน้ำปริมินนิรศนะคะ
0: ค
1: ที่ส่งสติกเกอร์มาให้นะคะพี่บรรเทาสำรานใจนะคะก็ทักถ่ายมานะคะ
0: ค
1: นอนรอสาวสวยในเมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มๆเย็นสบายจ้านะคะแล้วก็คุณดิเรกสรวนสันนะคะก็ทักถ่ายมาเหมือนกันนะคะค่ะพี่บรรเทาบอกว่าเสียงทางวิทยุหายน่าจะเสียงนะคะเสียงทางวิทยุหายแต่ว่าทางเฟซยังฟังได้นะคะ
0: ขอบคุณทุกเสียงทุกสาย
1: มาแล้วค่ะเสียงนะคะช่างของเราตกใจนะกำลังดู
0: ขอบคุณคุณอเนกพิกไทยด้วยเป็นแฟนประจำรายการ
1: ตอนนี้เสียงมาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะในระดับประเทศระดับนโยบายนะคะส่วนข่าวสารในพื้นที่อีสานใต้ของเรานะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ทางท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านองคมนตรีนะครับได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมามอบให้แก่กำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่เนิน225ปราสาทตะควายแล้วก็เนิน350นะครับซึ่งจริงๆเนิน225เนี่ยไม่มีใครได้ขึ้นไปนะเมื่อวานนี้ท่านองคมนตรีไปครั้งแรกเลย
1: คุณกฤษดาก็เลยได้ไปครั้งแรกเหมือนกันนะคะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะรู้จักกำเนิน350ปราสาทเตาควายนะฮะ225นี่ก็เป็นอีกเนินที่ใกล้กันขยับไปอีกนิดนึงนะครับก็โดยท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีพร้อมคณะนะครับเมื่อวานนี้ท่านเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่โรงเรียนแหน่งมุดวิทยาและการใช้แรงต่อรถยนต์กัมพูชาที่
2: ร
0: อจนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในการไปติดตามฟัง
2: และ
0: การ
2: รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ได้มอบแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในพื้นที่นะครับก็มีท่านผู้ว่าสุรินทร์เนี่ยท่านจำเริญแหวนเพชรนะครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายต่างๆนะครับในการต้อนรับที่โรงเรียนแหน่งวิทยาแล้วก็ต่อเนื่องไปที่เนินนะ
1: ค่ะก็จากโรงเรียนโรงเรียนตามกันละโรงเรียนแหน่งวิทยานะคะก็เดินทางต่อไปนะคะที่ฐานปฏิบัติการเนิน225นะคะแล้วก็ฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายโดยได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมนำพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวกับกำลังพลทุกนายค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยความเข้มแข็งเสียสละและก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ
0: ครับก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้สำหรับกำลังพลนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่ท่านยังห่วงใยนะครับแล้วก็ส่งองคมนตรีลงมาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับไปที่ศรีสะเกษนะคุณเบญจวรรณราศีสไลก็น่าสนุกแล้วก็จัดกิจกรรมดำนาโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์นะฮะสืบสานพระราชปณิธานสร้างความสามัคคีชุมชนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจัดขึ้นวันนี้แหละนะครับเป็นจัดเป็นการจัดที่แปลงนาสวนพระองค์บ้านส้มปล่อยเอ๊ะคุณนะส้มปล่อยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: บ้านส้มปล่อยหมู่ที่11ตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเขามีการจัดกิจกรรมการปลูกข้าวโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีนายทาตรีสิริรุ่งวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านเป็นประธานในพิธีครั้งนี้นะครับพร้อมด้วยนายอำเภอราศีสไลหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีตำบลส้มปล่อยกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะฮะ
1: ค่ะซึ่งโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์แห่งนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการที่นางสุกัญญาอํานวยซึ่งได้ถวายพื้นที่นาจำนวน3ไร่77ตารางวาเพื่อใช้ในกิจการของโครงการค่ะโดยมีนายสมบัติโพธิวัฒน์เป็นเกษตรกรผู้ดูแลแปลงนาดำเนินการตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้การรับผิดชอบและกำกับดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพืชจักรของศูนย์นะคะพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ และการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชนโดยกิจกรรมสำคัญก็ประกอบด้วยการร่วมกันดำนาและก็การปล่อยแหน่แดงนะคะลงสู่แปลงนาเพื่อบำรุงดินและก็เพิ่มธาตุอาหารตามวิถีเกษตรธรรมชาติค่ะ
2: ครับศรีสะเกษบ้านส้มปล่อยบ้านคุณวิทูหนองทอง
1: ค่ะ
2: ติดช่างเรานี่เองนะฮ
1: ะ
2: ไปลงที่สุวรรณที่นครพนม
1: ค่ะ
2: นครพนมนะครับท่านมท.3ไปลงก็ติดน้ำโขงสั่งรับมืออุทกภัยเชิงรุกนะครับในพื้นที่ของนครพนมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับในวันนี้แหละติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงพร้อมกับประชุมร่วมกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกันใน7จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ท่านไปติดตามนะคะก็รายงานนะคะว่าช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักในลักษณะของเรนบอมนะคะก็ส่งผลให้บางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ให้พร้อมรับมือค่ะแล้วก็หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะนะคะวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้นะซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงติดตามระดับของน้ำโขงการระบายน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ซึ่งท่านรัฐมนตรีชัยเศรษฐได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับให้บริหารจัดการน้ำในเชิงรุกแล้วก็บูรณาการการทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยทั้งการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรการขุดลอกแล้วก็ทำความสะอาดระบบระบายน้ำรวมไปถึงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการเร่งที่จะนำระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้งานให้โดยเร็วนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นย้ำนะคะการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วการแก้ไขข่าวปลอมแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึงพร้อมให้หน่วยงานถอดบทเรียนนะคะจากทั้งสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งค่ะเพื่อนำไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะทั้งนี้จังหวัดนครพนมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อย่างคงเฝ้าติดตามนะคะระหว่างสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์เพื่อรับมือกรณีฝนตกหนักน้ำโขงหนุนสูงหรือว่าน้ำจากลำน้ำสาขาล้นนะคะโดยเป้าหมายก็คือนะคะลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงนะคะซึ่งของนครพนมเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะก็จะมีน้ำที่ท่วมขังนะคะซึ่งเราก็เห็นหน้าสวทนครพนมนะก็มีน้ำท่วมขังท่านรัฐมนตรีเจเซท่านก็ลงพื้นที่ไปดูอันนี้ไม่ได้ดูแค่นครพนมนะดูที่หลายๆจังหวัด7จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะค่ะ
2: ครับจากนครพนมเข้าไปดูที่อุบลเนา
1: ะ
2: น้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบ3อำเภอละที่อุบลเนี่ยก็มีประวัติการน้ำท่วมอีกทุกปีซึ่งจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะฮะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะในแม่น้ำโขงก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำโขงที่อุบลละ3อำเภอก็มีที่โขงเจียม2ตำบลก็คือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมแล้วก็บ้านห้วยไผ่หมู่ที่2ตำบลห้วยไผ่น้ำได้ท่วมถนนแล้วก็สะพานบางเส้นทางแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเองได้รับความเดือดร้อนไป3ครัวเรือนก็อพยพไปยังที่พักชั่วคราวแล้วที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมนะครับอันนี้ก็อพยพแล้ว
1: ก็อำเภอที่2นะคะอำเภอเขมราชนะคะอันนี้ได้รับผลกระทบ2ตำบลค่ะก็คือตำบลเขมราชแล้วก็ตำบลนาแวงบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนนะคะก็อาศัยไปพักบ้านญาติไปก่อนนะคะ
2: แล้วก็ที่ตำบลที่อำเภอโพไซ
1: ค่ะ
2: โพไซเนี่ย2ตำบลก็คือตำบลเขมที่ตำบลสำโรงแล้วก็ตำบลเหล่างามนะฮะ2อำเภอ2อำเภอน้ำท่วมถนนแล้วก็สะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าอยู่ระหว่างของการสำรวจความเสียหายอยู่ตอนนี้นะครับว่าเมลจะเสียมากเสียน้อยยังไงเจ้าที่ก็สำรวจอยู่ขณะนี้นะครับ
1: ค่ะดันผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายณรงค์เทพเสนาก็ได้มีการมอบหมายค่ะให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับก็หลายพื้นที่น้ำท่วมแต่ว่าสุรินทร์เราน้ำแรงเนาะก็คือตอนนี้น้ำยังขาดอยู่นะยังต้องการอยู่เยอะเลยนะครับก็เมื่อเช้านี่พูดคุยกับท่านปภ.สุรินทร์ท่านบอกว่าปริมาณยังเติมเต็มได้อีกเยอะเพราะมีแค่
1: พ ราะว่าช่วงก่อนนั้นก็คือเหมือนเราแบบก็เกรงว่าจะไม่พอถึงเดือนตุลาคมนะคะพอฝนเริ่มมานะตอนแรกบอกว่าอินโยจะมาเนาะอาจจะแล้งนะคะแต่นี้พอฝนเริ่มมาก็เริ่มอาจจะเก็บได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่อีกนะคะของสุรินทร์เราที่เหลืออยู่ค่ะ
2: ไปที่มุกดาหารกันเป็นยังไงฮะที่มุกดาหาร
1: ที่มุกดาหารนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงนะคะก็วันนี้ก็เริ่มที่จะทรงตัวค่ะแต่ว่ายังเน้นมาตรการเฝ้าระวังในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารนายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมที่ท่านมท.3อยู่ที่นครพนมนะคะก็เป็นการออนไลน์นะคะซึ่งนะคะก็มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะก็มีการรายงานค่ะว่าสถานการณ์น้ำโขงในจังหวัดมุกดาหารนะคะเวลาประมาณ 7:00 นของวันนี้ค่ะสถานการณ์ก็เริ่มทรงตัวระดับน้ำโขง 12.28 เมตรซึ่งก็ต่ำกว่าระดับวิกฤต22ซมอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าทางจังหวัดมุกดาหารเองก็ยังคงมาตรการเฝ้าระวังในระดับสูงโดยเน้น3มาตรการก็คือนะคะการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นเฝ้าระวังพื้นที่ทางเศรษฐกิจตลาดอินโดจีนของมุกดาหารนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ก็ทางมุกดาหารเองก็เท่ากับอุบลเนาะขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ย3อำเภอนะครับก็คือที่อำเภอเมืองมุกดาหาร1หลาที่อำเภอว่านใหญ่นะครับอำเภอดอนตาลจำนวน11ตำบล41หมู่บ้าน256ครัวเรือนรวมแล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็942ไร่นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพื้นที่นาข้าวสวนยางพาราสวนมะพร้าวไร่อ้อยแล้วก็บ่อปลาของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็3พื้นที่ยังไงก็ต้องติดตาม
1: จังหวัดมุกดาหารก็ถ้าสมมติว่า9จังหวัดอีสานใต้ของเรานะคะก็ที่ติดลำน้ำโขงแม่น้ำโขงก็จะมีอำนาจเจริญอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ชนุมานเนาะแต่ว่าอำนาจเจริญนะเมื่อตอนบ่ายนี้ติดตามก็รู้สึกว่ามตภายังไม่มีข่าวอะไรแสดงว่าระดับน้ำก็ไม่ได้สูงนะคะแต่ว่าจะไปดูที่ลำซีบายนะคะค่ะก็ที่มตภานนะคะค่ะก็เป็นคนละลำน้ำเนาะแต่ว่าที่ลำน้ำโขงนะคะก็ที่ได้รับผลกระทบเนาะอุบลมุกดาหารนะคะแล้วก็นครพนมนะคะที่ต้องเฝ้าระวังค่ะวันนี้นะคะรายการเช็คอินทีมอีสานใต้ของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนนะพรุ่งนี้พบกับพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะพบกับสวท.อุบลราชธานีนะคะเป็นแม่ข่ายค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะขอเชิญติดตามใต้ร่มพระบารมีพระผ่านปีหลวงจากสวท.ตรังค่ะวันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพแล้วก็คุณกฤษดาสุนทรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงแรกในวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนเป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาทและมีการต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทางนี้จังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการตามภารกิจของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงและยกย่องหมู่บ้านที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: แนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับท่านได้มองเห็นนะครับถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับท่านทรงพลสว่างวงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านได้ให้แนวคิดนะครับในแนวปฏิบัติให้กับกองทุนเนี่ยได้สมทบนะครับในเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทุนปัญญาหรือทุนศรัทธานะครับตามที่สมเด็จพระพันปีได้ให้ทุนประเดิมมากองทุนละ 8,000 บาทวันนี้จังหวัดตรังเนี่ยมันสามารถที่จะนำเงินนะครับมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากองทุนที่เรามาดำเนินการเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกให้ทุกคนได้รับทราบก็คือการประกวดนะครับวันนี้เรามีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรองชนะเลิศระดับจังหวัดที่มันมีจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะบอกทุกคนได้นะครับว่าจังหวัดตรังความแข็งจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หลงผิดนะครับได้มีอาชีพได้มีงานทำกลับคืนสู่คนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระกับใครผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางนะครับหมู่ที่2ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศปี69นะครับเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจุดแข็งมากนะครับท่านปีชาเหมาะเจริญท่านนายอำเภอท่านได้ให้แนวคิดนะครับได้ให้คนในหมู่บ้านได้เป็นสมาชิกนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% แล้วก็มีการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะหาเงินมาสมทบก็เรียกว่าเป็นการสมทบในแต่ละเดือนนะครับเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนเลยฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งจาก 8,000 วันนี้ก็มีเงินอยู่ในบัญชีถึง 37,000 บาทก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการสิ่งที่เห็นภาพชัดมีน้องคนหนึ่งหลงผิดนะครับชื่อสมพงษ์แซ่โอนะครับแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับแล้ววันนี้ครับน้องก็ได้มาเป็นนักการตันโรงของโรงเรียนควนเมาถือว่าเป็นไอไลท์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าวันนี้น้องก็ลงผิดไปวันนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก็สามารถที่จะมีอาชีพนะครับมีงานทำที่เป็นหลักแหล่งนะครับฉะนั้นจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารชุมชนของเขาได้โดยเขาเอาคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับตำรวจชุมชนหรือชรบนะครับมาดูแลปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามามีในหมู่บ้านเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเขาจะร่วมทุกอย่างเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวบีและเมื่อวันเขาจะร่วมกันในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกให้กับครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,500 บาทให้กับเด็กที่ครอบครัวไปหลงผิดนะครับทุนละ500บาทก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนนี้เขาสามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าประกวดรอบนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือบ้านบ้าวีนะครับซึ่งเป็นของอำเภออาจสำราญนะครับท่านนายอำเภอประมุขเหมือนจิตนะครับท่านได้ให้แนวคิด ถึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่วันนี้การระดมเอิญทุนนะครับจาก 8,000 บาทวันนี้ก็มีเอิญอยู่ถึง 44,885 บาทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับให้กับคนในหมู่บ้านนะครับได้ร่วมการสมทบเป็นเอิญทุนศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นการวางกระปุกไว้นะครับใครศรัทธายังไงก็เอามาใส่ไว้เพื่อสมทบเป็นเอิญหนึ่งก้อนด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือมีน้องที่หลงผิดนะครับแล้วก็ทางปปส.ภาค9เนี่ยได้สมทบเอิญมา 20,000 บาทเพื่อต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับในอุปกรณ์ในการรับจ้างไปแตงปาล์มนะครับก็ถือว่านี่เป็นการสร้างจุดแข็งในเรื่องของการให้คนในชุมชนนะครับที่หลงผิดได้มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีการขยายผลให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการปูบีในเมื่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากนำเรียนนะครับว่าบ้านบ่าวีก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศปี68นะครับก็คือบ้านท่าด่านหมู่ที่10ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวนะครับอันนี้จุดแข็งก็คือเขาสามารถที่จะเอาเยาวชนที่หลงผิดเนี่ยเข้าสู่การบำบัดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้กระบวนการของคุณแม่ของแผ่นดินได้ทั้งระบบนะครับแล้วก็มีเด็กที่หลงผิดทางปปส.ภาค9ก็สนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีอาชีพหลังจากที่กลับตัวกลับใจผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงไก่บ้างมีอาชีพในเรื่องของการไปตามานกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถึง7รายนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็มีอาชีพในเรื่องของการรับหมอก็พาเด็กๆเหล่านี้ครับเข้าไปตามานด้วยแล้วก็มีกลุ่มพ่อเอ็ดอีก2รายนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการดำเนินการที่ผมเห็นภาพชัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปันปีหลวงท่านได้เห็นความสำคัญของเงินน้อยนิดที่ท่านบอกว่าเอิญแค่ 8,000 บาทแต่วันนี้มันเป็นความมากมายมันเป็นความอลังการของชุมชนที่มองว่าเอิญนี้เป็นเอิญของแม่เอิญนี้เราจะไม่ใช้จ่ายเอิญนี้เราออกมาเป็นทุนตั้งต้นแต่เราพยายามที่จะหาเอิญมาสมทบเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อน10ขั้นตอนของกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินฉะนั้นจังหวัดตรังนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าทรงกลดสว่างวงศ์มอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการให้แนวทางที่พัฒนาชุมชนลงไปช่วยเหลือตามกรอบแนวทางเรามีประธานเครือข่ายพระเก้าผู้ใหญ่สวัสดิ์ขุนนุ้ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีฉะนั้นความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดตรังผมถือว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างให้กับจุดอื่นดูเป็นแบบอย่างได้ครับคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกองทุนต้นกล้าของแผ่นดินนะครับปี69เนี่ยเรามีต้นกล้าอีก10กองทุนนะครับในส่วนที่เป็นต้นกล้าที่เราจะต้องขึ้นไปรับงบที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าทรงกฎก็จะนำคณะขึ้นไปรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำมาในหมู่บ้านมีการระดมเงินมีการหาเงินเข้ามาสมทบก็เหมือนกับกองทุนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับเราจะทำกันแบบนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าผมอินกับกองทุนแม่ของแผ่นดินมากผมมองว่าเอิญนิดเดียวสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าในส่วนที่ผมเห็นมาเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแต่สะกิดหรอกครับแต่คนที่มากับเคลื่อนคือผู้นำวันนี้ในเมื่อท่านตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอลงมาถึงผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญทั้งหมดสถานการศึกษาเราเลยแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามหาวิธีการนะครับเอาคนหลงผิดมาปรับทัศนคติใหม่หรืออาชีพให้กับคนคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินผมว่าเป็นกองทุนที่สุดยอดซึ่งใช้เอิญไม่มากแต่เป็นแนวคิดที่มหาศาลของพระองค์ท่านครับพระปันปีหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมองเห็นถึงปัญหาวันนี้ปัญหายาเสพติดพูดตรงไหนทุกคนก็พูดเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดแต่พระองค์ท่านไม่ย่อท้อพระองค์ท่านเพียงแต่มอบเอิญมาหนึ่งก้อนแต่มันเป็นการสะกิดใจคนทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเอิญก้อนเล็ก แต่การรวมพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนมันมีมหาศาลฉะนั้นถ้าเราช่วยกันโดยใช้กองทุนแม่ของประเด็นนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ครับผมนำเรียนผ่านรายการนะครับว่าเอิญกองทุนแม่เป็นเอิญที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาที่เรื่องราวของหนุ่มชาวตรังผู้ทำผ้าปะเต๊ะย้อมโคลนทะเลปักลูกปัดและเพ้นลายผ้ารูปพยูนและดอกสีตรังที่ยังคงยืนยันในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานและส่งต่อวิชาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ที่วังมรกตเลขที่172/9หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมซึ่งเรียนจบเพาะช่างและชอบด้านงานศิลปะจึงผันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะตั้งแต่ปี2536โดยได้นำผ้าปะเต๊ะที่วางขายในท้องตลาดราคาผืนละไม่กี่บาทมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลูกปัดสอดดิ้นเงินดิ้นทองและลงสีกากเพชรจนกลายเป็นผ้าปะเต๊ะยกดอกลายนูนที่สวยเด่นสง่างามขายราคาตั้งแต่ผืนละ 1,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งใช้เวลาทำนานประมาณ 3-4 วันที่สำคัญคือแต่ละผืนจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบกันทำให้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่สวมใส่แล้วไม่ซ้ำกับใครโดยในปี2560นายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมได้เกิดไอเดียนำผ้าบาติกผ้าฝ้ายและผ้าไหมมาหมักโคลนทะเลเป็นรายแรกในจังหวัดตรังหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการหมักผ้าด้วยโคลนในลำคลองจากแถบภาคเหนือภาคอีสานจึงนำมาประยุกต์ใช้กับโคลนทะเลใกล้บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะได้สีสวยและความเข้มของเกลือทะเลช่วยทำให้ผ้านิ่มไม่แข็งกระด้างสีไม่ตกสวยทนทุกผลิตภัณฑ์เช่นหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เสื้อกระโปรงและกางเกงจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเพชรอันดามันในปี2561จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังในปี2562โดยได้ต่อยอดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าบ้าบ๋ายะยาผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ออกจำหน่ายด้วยโดยทุกชิ้นงานมีให้เลือกหลากหลายสีสันหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและยืนยันที่จะนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสอนต่อให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเพื่อให้วัฒนธรรมการทำผ้าพื้นเมืองคงอยู่ต่อไป
4: เนื่องจากที่พระปินหลวงได้สิ้นพระชนม์ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกของเป็นลูกก็เรียกว่าลูกของพระภิกษุหลวงคนหนึ่งที่ได้มีการสืบสานเรื่องผ้ามานะครับเพราะว่าผมได้มีการรับรางวัลของครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินในโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นการที่พระภิกษุหลวงได้มีการส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็มีความซาบซึ้งในพระกรุณาก็เลยมีความคิดว่าอยากให้หลายๆคนที่อยากจะร่วมกันไว้อาลัยครับก็เลยเก็บผ้าผืนนี้ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเป็นผ้าปะเต๊ะที่เก็บไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วได้นำมาเอาสีขาวเพชรเพ้นลงไปเพื่อให้เกิดเป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ผ่านการหมักโคลนนะครับข้างหลังก็เส้นมันจะไม่ค่อยขาวแล้วครับปกติจะเป็นเส้นขาวชิ้นนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บผ้าผืนนี้ไว้เยอะเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะได้มีการอบรมทำผ้าผืนนี้ไปชุดหนึ่งตอนท่านที่ท่านในหลวงราชการที่9ได้สิ้นพระชนม์ไปได้มีการอบรมผ้าผืนนี้แต่ว่าด้วยบังเอิญที่ว่าผ้าชิ้นนี้เขาทำมาในกรณีพิเศษช่วงเราหวังไว้ทุกเท่านั้นแต่เราหลังไม่มีขายผมก็เลยเก็บเอาไว้แค่ผืนเดียวก็เสียดายเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นผ้าที่มีความสวยงามชิ้นนี้ก็การสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมผ้าไทยที่ท่าน พระปฏิหลวงได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำไว้เนี่ยผมก็ได้นำปณิธานตรงนี้นะครับมาสอนต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ชาวบ้านได้ทำการออกแบบผ้าเนี่ยแต่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มไปเทคนิควิธีการให้สีต่างๆเนี่ยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่จะให้การทำวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยเราจะไม่มีผ้าประเภทอื่นนอกจากเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วก็คือผ้าเพ้นท์กับผ้าบาติกตอนนี้เนี่ยได้คงมีการต่อยอดต่อไปเพื่อให้เกิดที่เขาเรียกว่ามีการต่อยอดการทำผ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้ที่เป็นปราชญ์แผ่นดินหลายๆท่านน่ะที่มีภูมิปัญญาด้านทำผ้าเนี่ยบางทีไม่มีทายาทก็เริ่มน่ะที่จะลดลงไปแล้วก็หยุดการทำไปเยอะแล้วนะครับมีจำนวนไม่มากเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากใน 100% ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มาสอบถามแล้วก็จากฝึกในการต่อยอดการทำผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ว่าการอำเภอนายงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะที่ว่าการอำเภอนายงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงหรือสกร.ระดับอำเภอนายงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและประณีตโดยดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมการจัดทำจะให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ได้เพียงพอและนำไปใช้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของอำเภอซึ่งอำเภอนายงจังหวัดตรังจัดขึ้นณวัดมงคลสถานตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังและนำไปสนับสนุนให้กับทางจังหวัดตรังเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดตรังทั้งนี้อำเภอนายงจังหวัดตรังได้เชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนอกจากการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีแล้วกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านงานประดิษฐ์สร้างทักษะให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งโดยนางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงกล่าวว่าที่ว่าการอำเภอนายงร่วมกับทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงได้สอนพี่น้องประชาชนในการทำดอกไม้จันทร์ซึ่งดอกไม้จันทร์ที่ได้จากการประดิษฐ์ของประชาชนทางอำเภอจะได้นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569จะมีการจัดซุ้มดอกไม้จันทร์ที่วัดมงคลสถานตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรัง
5: กิจกรรมวันนี้นะคะทางอำเภอได้รับความกรุณาจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ค่ะเป็นการเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งทางอำเภอจะได้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2569ค่ะซึ่งในส่วนของทางอำเภอนะคะจะมีการจัดทำซุ้มดอกไม้จันทร์ค่ะซึ่ง จะติดตั้งที่วัดมงคลสถานนะคะตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะ
1: โดยในเบื้องต้นได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับพื้นที่หมู่บ้านมาช่วยกันเรียนรู้และทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทร์ทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังซึ่งในวันต่อไปนะคะสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวท.ตรังลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสรพรมารายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
8: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
9: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์ ลัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสารวมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พลายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
11: ไหนลูก

0: แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
1: มุ่งหิ่งไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: นะมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมให้ท่านสบายใจบ้างนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมเจอกันวันนี้ห่างหายกันหลายวันต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเนาะภารกิจมากมายกับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจส่วนตัวภารกิจส่วนรวมนะภารกิจในงานราชการนะครับนะก็อาจจะมีคละเคล้ากันไปต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับกับรายการห่างหายกันหลายวันได้ฟังเพลงกันจุใจกับช่างเทคนิคของเราวันนี้เจอกระผมฤทธิชัยสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มโคกเขาเขากระลงครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มสำเริง
1: เพลงตัวเพลงขอได้ฟังไหมครับ
0: เพลงอะไรนะ
1: ถ้าผมขอได้ฟังไหมเพลง
0: ได้ฟังได้จะเปิดตอนนี้เลยขออะไรได้ปั๊บเลยตอนนี้นะ
1: โอ้ขอเพลงไงรักพิศวาสของเปาลีพรพิมลครับ
0: รักพิศวาสได้
1: เมื่อไหร่ร้านสาวยมูคนสวยนะครับ
0: ครับผม
1: พี่สาวมือเฟกหนุ่มน้องฝากคนล้อหล่ออ
0: ืมหล่อหนุ่มหล่อสามหล่อเลยครับ
1: แล้วก็สาวกับสัง
0: ครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายนะครับสวัสดีครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม

0: ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะร่วมรายการกันมาสักครู่นี้น่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะอย่างไรก็0926633523เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้สวัสดีหนุ่มกับเชิงไทยนะ
1: พอดีปิดประตูรถแรง
0: โอ้อย่าไปแรงเยอะมันพัง
1: อะไรนะโอ้เห็นหายเงียบไปหลายวันผมว่าเอ๊ะคิดว่าสถานีเขาปิดแล้ว
0: มั้งอ๋อสถานีก็ลุ่มๆมันดอน
1: ใช่มีวันหนึ่งอ่ะอยู่ๆว่าเออมันหายเงียบทั้งวันเลย
0: เออทั้งวันพอดีไฟดับขยายสายไฟเปลี่ยนสาย
1: เมนล่ะเดี๋ยวจะได้เอาเครื่องปั่นไฟไปปั่นให
0: ้โอ้ฟรีใช่ไหม
1: ใช่เติมน้ำมันเอาเอง
0: อ๋อเออๆใช่ลืมนึกไปวะนะลืมนึกไป
1: ทำไมไม่ทำการบ้านไว้ล่วงหน้าล่ะ
0: เออลืมไปว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเครื่องยนต์เรามีอยู่หุ่นยนต์เรามี
1: ปั่นทางหมู่บ้านนะครับ
0: เออลืมไปลืมนึกว่าจะต้องใช้เครื่องยนต์คิดว่าเขาจะตัดแป๊บนึงโอ้โหเป็นวันเลย
1: ใช่เป็นวันใช่ผมเปิดได้ยินแต่เสียง
0: โซซ่า
1: ไม่ทั้งวันทั้งวันเลยนะ
0: ทั้งวันครับทั้งวัน
1: ไอ้ไม่หมุนคลื่นพอดีผมเปิดไว้2เครื่องไอ้ของสวทแล้วก็อสมท
0: ของทางนี้หายเงียบไปเลย
1: หายเงียบเลยนู่นเกือบ 5-6 โมงมั้ง
0: ประมาณนั้นแหละจะมาประมาณนั้นเพราะว่าเขาจำสายเสร็จพอดีกับทางช่างไฟฟ้าย้ายเสาใหม่พอดีกำลังก่อสร้างอยู
1: ่ไม่ได้ติดตามว่าเขาทำอะไรว่ายังไงก็เลยว่าเอ๊ะทำไมสถานีหายทั้งวันเลย
0: นะตอนนี้มาเลยแหละ
1: ตกใจเลยคิดว่าใครยกเสาอากาศไปบ
0: ่เออน้องมีคนปีนเสายกไปนี่วันก่อนนี่เอง
1: เออได้ข่าวอยู่ครับ
0: พอดีสงสัยจะยังไงไม่รู้เปลี่ยนใจไม่เอาไปละเดี๋ยวท่านฟังไม่ได้ฟังฮะ
1: ปีนไม่ได้สูงไหมครับ
0: โอ้ยนู่นเกือบสุดยอดเลยแหละเกือบถึงไอ้เหลือเสาเดียวนั่นน่ะ
1: รู้สึกว่าเสานี่มันประมาณที่
0: 120เมตรเนี่ยสูงสุด
1: ใช่ใช่ใช่120ประมาณ
0: อันนั้นปีนไปประมาณสัก100นึงนั่นแหละเมตรนั่นน่ะ
1: โอ้สุดยอดแต่ลงแต่เขาเอาลงมาปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ปลอดภัยกล่อมแล้วปลอดภัยเขาบอก
1: นึกว่าเป็นข่าวเหมือนอะไรนะจังหวัดอะไรจังหวัดนนท
0: ์
1: นะ
0: หยาบก็มาลงปลอดภัยก็โอเคถ้ามาแบบลมหายใจหายไปนี่โอ้เป็นปัญหากับสวทเราแน่นอน
1: วันนี้ปกติวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: วันศุกร์สดใสนะครับนะทุกคนคงจะอยากจะเรียกว่าไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยเด้อว่างั้นนะบางคนอยู่ต่างจังหวัดนั่นนะครับ
1: แต่งั้นก็รู้แล้วว่าสถานียังปกติดีอยู่
0: ปกติ
1: คนก็ยังปกติดีอยู
0: ่คนก็ปกติเป็นบางวัน
1: ใช่เอา
0: บางวันก็ไม่ค่อยสบายครับ
1: เพลงมาอยู่ในช่วงเทศกาลช่วงเดือน
0: รถเล่าเข้าพรรษา
1: ช่วงเดือนวันแม่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: วันแม่ด้วยครับผมเพลงนี่ใช่
1: ก็มันยังไม่หมดอยู่ในเดือนก
0: ็
1: เอาขอเพลงไอ้อะไรนะขายแรงช่วยแม่น่ะ
0: ขายควายช่วยแม
1: ่ขายควายด้วย
0: ขายควายช่วยแม่ขอหมดสิทธิ์คำสร้อยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่หมดสิทธิ์อะไร
0: ได้
1: เอาขายควายเสียงทุกสาย
0: ครับ
1: คนที่เปิดสดับรับฟังทุกคนเลยครับ
0: เออได้
1: ครับผมครับผม
0: ครับ
1: พ
0: ี่
1: เสียงดีเจถ้าดีเจไม่เปิดก็ไม่ได้ฟัง
0: เออไม่เปิดไม่ได้ฟังเพลงที่ขอว่างั้น
1: แล้วก็พูดอ่ะถ้าไม่เปิดให้ฟังก็ไม่ได้ฟังก็ฟังรวมด้วยกันทั้งหมดนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากครับผม
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางแมงมุดกับเชิงนะครับห่างหายไปหลายวันกับสถานีของเราก็ปัจจัยก็หลายๆอย่างนะตอนนี้กําลังก่อสร้างกันอยู่เนาะอาจจะมีการดับบ้างอะไรบ้างนะกับบ้านพักของเจ้าหน้าที่สถานีแต่ก่อนอยู่บ้านไม้โอ้ยผุเดินมาจะตกบางคนก็เหยียบผุร่วงไปเลยก็มีนะครับนะกับบ้านที่อาจจะอายุยาวนานเนาะนะครับไม่ใช่บ้านปูนนะเป็นบ้านปูนผสมไม้แต่บางหลังข้างหลังจะเป็นไม้ทั้งรุ่น ฟังเพลงกันก่อนเนาะครับนะเพลงรักพิศวาสนะครับนะแนะนำมาจากทางหนุ่มโคกเขาสองเพลงไปเลยนะขายควายช่วยแม่นะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายจากแมงมุดกับเชิงกับหนุ่มโคกเขา

0: นะบทเพลงซึ้งๆเพราะๆนะครับนะยากแค้นขอแทนคุณมารดาท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงเรามาเพื่อนจ๋าจงให้อภัยนะครับนะกับควายที่อาจจะเป็นเพื่อนที่ได้ดูเลี้ยงกันมาเนาะนะครับแต่พระคุณแม่ก็สำคัญว่างั้นนะนะก็สำคัญกว่ายิ่งดังสิ่งใดเลยทีเดียวนะครับกับการตอบแทนพระคุณในหลายอย่างบางคนก็กับการเลี้ยงเรามาแล้วก็นึกถึงบุญคุณนะครับนะการตอบแทนคุณก็ไม่ยากนะครับทำความดีนะช่วยเหลืองานของท่านบ้างนะครับแบ่งเบาภาระในภารกิจต่างๆที่ท่านอาจจะต้องขอแรงว่างั้นนะไม่ว่าจะเป็นการยกสิ่งของหนักนะครับหรืออาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็แบ่งปันกันไปโดยเฉพาะเงินทองนี่ก็อย่าไปเหนียวหลายเนาะนะครับมีก็แบ่งปันท่านจริงๆไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกนะเห็นนู่นนี่ก็บางทีมีรถมอเตอร์ไซค์นะพ่วงข้างขายของข้าวโพดมั่งขนมมั่งก็ซื้อกินนะครับหรือหลานๆนี่แหละ คุณย่าขอตังค์นะคุณยายขอตังค์อะไรทำนองนั้นนะครับนี่เราก็ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นผู้ให้แทนนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการให้ลูกหลานนึกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายนะครับนะโอ้ลูกไอ้คนนี้นี่มันรู้ภาษาดีเนาะมันมาขอสตังค์โตขึ้นเขาจะได้นึกถึงคุณปู่คุณย่าให้สตังค์ก็จะได้ดูแลแทนเราได้บ้างนะเวลาลูกหลานได้ทำงานนะครับสายร่วมรายการครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณให้รายงานตัวหน่อย
0: โอ้รายงานตัวครับผม
1: เรื่องใช้เงินน่ะลูกพุทธใช้บุคคลละ1,200
0: ต่อเดือน1,200
1: เดือน1,200
0: อ๋อค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ล่ะ
1: ค่าโทรศัพท์ละประมาณ
0: 200
1: 300 400
0: อ๋อพอละเป็นความสุขก็พอละ
1: ประมาณ
0: นั้นเป็นค่าอะไรค่าอาหารการกิน
1: ค่าบางทีก็หวยหมดเลย
0: โอ้ซื้อหวยด้วยถูกบ้างไหมล่ะ
1: ครับถูกตั้งแต่ปีใหม่ถูกสองครั้งเอง
0: สองครั้งบวกลบคูณหารแล้วขาดทุน
1: แต่พันปีเนาะ
0: ขาดทุน
1: หมดไปแล้ว500ยัดกลับคืนไป
0: ได้มาคืนไม่คุ้มกับที่เสียไป
1: คุ้มถูกสองครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ไปเรื่องงวดละร้อยบ้างร้อย
0: งวดละร้อยงวดละร้อยลองคูณดูกี่ปีเลย
1: ไม่ได้เรื่องทุกงวดเนาะ
0: เพื่อความสุขทางใจไม่ว่าการเล่นได
1: ้นายพันดีก็เล่นเปลี่ยนนายพันมันไม่ดีไ
0: หมก็เป็นความสุขเล็กๆน้อย
1: ขอฟังเพลงด้วย
0: เพลงที่ขอมาแล้วตั้งไว้แล้วเดี๋ยวนี้
1: เจอไหม
0: ลืมอ้ายและสาเนี่ยลืมอ้ายสาว่างั้น
1: ลืมอ้ายสา
0: ของจิมมี่สิทธิพล
1: นั่นเคยได้ยินเนาะเพิ่งได้ยินครั้งเดียว
0: นะลองฟังดูเด้อสปปลา
1: วแม่เรียนหนักเรียนของเราพูดเป็นเท่าหนักนักร่างยายนาโมตัสสะหนักนิดหน่อยพออ
0: ืมยาน
1: าม เปลี่ยนใจแล้วกันแค่นี้คร
0: ับ ครับผมขอบคุณหนุ่มเมืองโพก็ยานามโมตัสสะก็มาแล้วขอเพลงพระคุณของแม่ด้วยเนาะนะครับนะอีกหนึ่งสายสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยทะเล
2: ครับรอสายคนเชยดำหน่อยด้วย
0: ฮะ
2: รอสายคนเชยดำ
0: รอสายคนใจดำโอ้คนใจดำรอสายคนใจดำ
2: บ่อยสายนโมเด้อ
0: ครับ
2: เขาเจ้ามาเด้อ
0: เขาใจดีดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะหนุ่มนนท์สวรรค์ห้วยแถลงนะครับนะรอสายคนใจดำนะครับคนใจดีก็คงจะโทรกริ่งกลางเข้ามากับ0926633523นะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจฝากทุกเพลงไปถึงแม่บ้านไม่รู้โรยด้วยเนาะนะเมื่อเช้าโทรเข้าร่วมรายการเล่าเรื่องเมืองแปะด้วยนะสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับจากทางไหนอู้จำไม่ได้ลืมไปแล้วเนี่ย
3: ลืมไปแล้วไป
0: ลืมไปแล้วมารู้อยู่ตรงไหนเนี่ยลืมไปแล้วนึกไม่ออก
3: แถวนี้แหละ
0: เสียงนี้
3: จ้าขอฟังเพลงด้วยจ้ะ
0: จากหนุ่มจากสาวมูอะไรมูสองน้องเสม็ดบ่ใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่โอ้วันนึกไปคงใช่นะครับผมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่น้องเสม็ดเลยอยู่
3: น้องเสม็ดจ้ะ
0: น้องเสม็ด
3: เพ
0: ิ่
3: งเสียไปได้3-4 วันนี้เอง
0: โอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยท่านอายุเท่าไหร่นะถึง
3: 95จ้ะ
0: 95โอ้โหอายุยืนจังเลย
3: จ้ะ
0: อย่าลืม95เด้อว่างั้น
3: บอกผู้ใหญ่คำด้วยแกซื้อไว้แล้วใบหนึ่ง
0: ใบหนึ่งซื้อสัก2ใบไปแบ่งกันคนละครึ่ง
3: น
0: ั่
3: นแหละ
0: คนละใบขอเพลงอะไรครับ
3: เพลงด้วยจ้ะ
0: ครับผม
3: แผลใหม่ของจินตลาจ้ะ
0: แผลใหม่อืม
3: จ้ะ
0: อ๋อแผลเก่ายังจางหายแผลใหม่ก็มาอีกแล้วว่างั้น
3: จ้าจ้า
0: ครับผม
3: จ้าขอมอบทุกเสียงทุกสายให้หล่อหล่อหน้าไม้ด้วยจ้ะ
0: หนุ่มหนุ่มพิเศษมีคนไหนบ้างนี่น้องตาดหนุ่มน้องตาดเน
3: า
0: ะ
3: หนุ่มน้องตาดหนุ่มน้องตาด
0: หนุ่มหล่อน้องตาดที่สุดที่สุดนั่นน่ะ
3: จ้าที่ส
0: ุ
3: ดเลย
0: หล่อที่สุดครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
3: หล่อหน้าไม้ด้วยเด้อ
0: ครับผมหล่อหล่อหน้าไม้เล็กน้อยหนุ่มน้องตัด
3: เยอะๆนั่นแหละ
0: ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับฟังทุกเพลงนะรอๆหน้าใหม่นี่นะครับสองเพลงต่อจากนี้ไปนะครับแนะนำมาจากทางหนุ่มเมืองโพเนาะขอเพลงลืมไอ้สากับบทเพลงพระคุณของแม่นะครับไปพุทธเพชรสุพรรณจากสาวกระสังนะครับ

0: นะสองเพลงผ่านกันไปนะครับจากเพลงลืมไอ้สาจากหนุ่มเมืองโพเพลงที่สำคัญที่ทุกท่านอาจจะนะเป็นความระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่นะครับพระคุณแม่ไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับนี่นะก็เป็นเพลงที่นะอย่างคนไทยเราเนาะนะกับความเป็นอยู่ของชีวิตต้องนึกถึงบุญคุณอยู่เสมอนะครับนี่กับเรื่องของการตอบแทนคุณนะครับนี่บางคนก็มีวิธีการมากมายนะครับนำเสนอสู่ท่านฟังกันแล้วกันกับเรื่องการตอบแทนคุณนะครับนี่ประมาณ7เรื่อง7หัวข้อว่างั้นสั้นๆไม่ยาวนะครับในการตอบแทนคุณพ่อแม่นะครับนะก็เรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามกำลังนะครับนะที่ท่านเลี้ยงเรามานะก็ตามฐานะก็แล้วกันนะกำลังเรามีเท่าไหร่ก็พอที่จะจุนเจือท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะครับทรัพย์สินหรือปัจจัยที่เป็นเงินนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นความต้องการในปัจจุบันนะครับสายแรกสายต่อไปก่อนสวัสดีครับผม
1: โอ้ไม่โทรมาจากนานเราจะฟังเฉย
0: โอ้ขอบคุณที่โทรมานะครับจากหนุ่มเลี้ยงเป็ดอ๋อครับ
1: ก็ฟังทุกวันเลย
0: ฟังทุกวันเนาะ
1: จะฟังทอดอกเขาจะถามฟังทุกวันทุกรายการดีๆก็เป็น
0: ตอนนี
1: ้
0: ตอนนี้ยังเลี้ยงเป็ดอยู่ไหมนี
1: ่ยังอยู่เลี้ยงพอร้อยตัวดอก
0: โอ้เปิดเพลงให้ฟังไว้เด้อจะได้เป็ดอารมณ์ดี
1: เปิดเพลงเข้ากระดาษเอาหรอวะ
0: อ๋อเลี้ยงในทุ่งนะบอกว่าเลี้ยงในฟาร์ม
1: เป็นฟาร์มขังส่วนตัวไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครหรอก
0: นั่นแหละเปิดเพลงกล่อมให้ฟังเป็นวิทยุให้ฟังดูก็ได
1: ้ยุ่งไรหอกระจายข่าวเลยแล้วดันทุกวัน
0: โอ้ใช่เนาะหอกระจายข่าวก็มีอยู่แล้วนะครับผม
1: โอเคครับผม
0: ขอเพลงอะไรมั้ยนี่เพลง
1: เสรีรุ่งสว่าง
0: ชื่อเพลง
1: อะไรนะเทพธิดาพาสิ้น
0: เทพธิดาพาสิ้นก็ได้ครับมีอยู่ครับ
1: จะมีคอร์เตอร์ใครร้องเอากันได้หมดนั่นแหละฟังเพราะหมดนั่นแหละ
0: โอ้มันมีหลายคนร้องเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: เสรี
1: ก็ได้ต้นยอมรับภาพกับเสรีนั่นแหละ
0: เสรีเอาต้นฉบับเน
1: า
0: ะ
1: ครับคุณเพียงทุกสายครับผม
0: ครับผมขอบคุณ
1: ครับ
0: ขอบคุณหนุ่มเลี้ยงเป็ดนะนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่จะได้จุนเจือเลี้ยงครอบครัวอย่ามีแรงเนาะนะครับตอบแทนคุณพ่อแม่ตามฐานะนะครับตามกำลังไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสิ่งของหรือเงินทองนะครับนะที่สำคัญช่วยกันประหยัดรายจ่ายโอ้นี่เป็นสำคัญเลยทีเดียวนะบางคนอยู่กับพ่อกับแม่นะก็ไม่ว่าจะเรื่องของไฟน้ำเปิดทิ้งขว้าง นะก็ตอบแทนคุณตามฐานะเหมือนเดิมนั่นแหละช่วยกันประหยัดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะบางอย่างซื้อมาแล้วก็ยังจะซื้อมาอีกหรือซื้อมาไม่ได้ใช้เสียประโยชน์เปล่าก็นึกถึงว่าเราจะซื้อจะใช้จริงค่อยซื้อนะครับนะจะทำให้เงินทองยังเหลืออยู่บ้างเนาะนะครับการรักษาเกียรติวงศ์ตระกูลนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับนะบางคนมีชื่อมีนามสกุลที่อาจจะเรียกว่าแหมเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตานะครับอย่าทำให้เสื่อมเสียไม่ว่าจะทำในเรื่องของการผิดศีลธรรมนะนะครับหรือทำความผิดกฎหมายเนาะนะครับนามสกุลก็จะแพร่สะพัดออกไปรู้กันโอ้ลูกหลานไอ้เจ้าโน่นไอ้เจ้านี่มันเป็นฐานะถึงขนาดลูกของท่านโน้นท่านนี้นะครับมาทำเสื่อมเสียอย่างโน้นอย่างนี้โอ้นี่คือปัญหานะครับนะก็รักษาเกียรติวงศ์ตระกูลทำความดีไว้นะครับนะไม่ทำลายทรัพย์สมบัติที่ได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับทรัพย์สินมรดกนั่นแหละเนาะนะครับนะก็ดูแลให้ได้อยู่ยาวนานนะครับนะรักษาไว้แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันเนาะไม่ทำลายนะครับนะดูแลยามป่วยไข้เนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญกับผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะครับนะก็ต้องดูแลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปดูแลใจกันบ้างนะครับให้ท่านเห็นหน้าค่าตานะครับบางทีท่านอาจจะป่วยไม่รู้ว่าป่วยหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราก็ต้องไปดูบ่อยๆเนาะบางทีโรคมันอาจจะมีการสะสมอายุคนยิ่งมากนะครับการเป็นโรคนี่บางทีมันเกิดมาตั้งแต่นานแล้วแหละนะจะปางกำเริบตอนอายุมากแล้วร่างกายเริ่มอ่อนแอเนาะนะก็ไปดูไปหาท่านบ้างนะครับนะหรือพูดคุยทางโทรศัพท์บ้างนะครับถ้ามีก็ซื้อท่านบ้างนะพูดคุยทางออนไลน์เห็นหน้าค่าตาก็เป็นการดีนะครับนะอย่าป่วยไข้อย่าลืมเฝ้ารักษาว่างั้นนะที่สำคัญนะครับรักษาความสามัคคีหมู่พี่น้องถ้ามีพี่น้องหลายคนนะบางทีพี่น้องนี่ การที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เป็นการพูดคุยกันแบบไว้เนื้อเขาเรียกว่ามีน้ำใจให้กันและกันนะครับนะให้เกียรติกับพี่ให้เกียรติกับน้องเนาะนะครับนี่บางทีการทะเลาะเบาะแว้งกันในวงตระกูลนี่มันเป็นปัญหาของการผิดใจนะทำให้เกิดการคิดมากของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักสำคัญนะครับกับปัจจัยหลักที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะบางคนแย่งที่ดินแย่งมรดกกันก็เขาเรียกว่าไม่เอาเป็นเอาตายจนถึงฆ่ากันตายนี่ก็เป็นทำให้คุณพ่อคุณแม่นะบุญคุณที่ท่านเลี้ยงเรามากับหม้อข้าวหม้อแกงเดียวกันก็หายไปว่างั้นนะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดมากในเรื่องของการตอบแทนคุณก็ประมาณนี้อีกข้อหนึ่งเอาข้อสุดท้ายมีข้อสุดท้ายนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงท่านบ้างนะก็เป็นวิธีพูดของเรานะครับกับการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลถึงผู้มีพระคุณที่อาจจะล่วงลับไปแล้วนะครับช่วงมันปลายชีวิตที่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเราเสียชีวิตหรือใครจะไปก่อนใครก็ว่ากันอีกทีนะครับนะเรื่องของบุญกุศลนะครับอาจากกันไปจากกันจบแค่นี้เนาะนะจากกันไปด้วยบทเพลงที่อาจจะมีค้างอยู่บ้างนะสายสุดท้ายก็แล้วกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลิขาจองคิวไว้วันจันทร
0: ์โอ้จองคิวบ
1: ่ครับวันจันทร์เนาะ
0: วันจันทร์ถ้าลืมยังไงก็โทรมาอีกเด้อ
1: ครับไวโพส
0: ครับผม
1: ห่วงเมีย
0: ห่วงเมีย
1: ครับไวโพสนะ
0: เมียคนที่เท่าไหร่แล้วเรา
1: เม
0: ียน้อย
1: เมียเสียชีวิตไปแล
0: ้
1: วนะ
0: อ๋อหัวไม่โอเคเลย
1: มันแล้ว
0: อ๋อครับผมอืม
1: ยัง
0: ครับผมเน
1: า
0: ะ
1: ที่ไปสวรรค
0: ์
1: นะ
0: หัวเมียที่ไปสวรรค์แล้วโอเค
1: ปัจจันเนาะ
0: ครับยังไงโทรมาอีกเด้อถ้าลืมครับ
1: ปัจจันก็ทวงไปอีกเนาะ
0: ทวงมาอีกเด้อครับ
1: ไว้ก่อน
0: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับอันสุดท้ายรายการนะครับคงจะได้ฟัง 2-3 เพลงถ้ายังทันก็ได้3เพลงรอใจรอสายคนใจดำหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงนะครับเพลงใหม่จากหมู่2น้องเสม็ดนะครับหนุ่มเลี้ยงเป็ดเทพธิดาพาสิ้นเนาะถ้าทัน3เพลงก็จัดตามกันไปวันนี้จากกันไปจะเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้พ่อชอประโคนชัยร่วมกับเครื่องโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติฟิลิปปินส์จับมือไทยจัดงานแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวและธุรกิจณจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ว่าบุรีรัมย์สั่งเร่งสูบน้ำระยะไกลเติมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบอนแก้ภัยแล้งโนนดินแดงมท.4ไม่จบแค่ตัดสิทธิ์สท.ส่งรายชื่อผู้ที่มีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปป. DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกปฏิเสธสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยย้ำแยกความมั่นคงออกจากการค้าข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะพช.ประโคนชัยร่วมขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติดางกอบเกื้อเหล่าทวีพนักงานอำเภอประโคนชัยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาชุมชนอำเภอประโคนชัยเข้าร่วมโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติณบ้านโคกกลางหมู่ที่1และบ้านโคกม้าหมู่ที่2ตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชนประชาชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเข้มแข็งในการรับมือกับปัญหายาเสพติดโครงการตำบลยั่งยืนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งหวังให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสร้างความตระหนักรู้และร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดฟิลิปปินส์จับมือไทยจัดงานแสดงศักยภาพท่องเที่ยวและธุรกิจณจังหวัดบุรีรัมย์วันที่14สิงหาคม2569ณบริเวณพาวิเลียนด้านหน้าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงาน Philippine Tourism and Business Showcase2026บุรีรัมย์เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในงานได้รับเกียรติจากนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อัครราชทูตเจสันโจเวนซิโอแห่งสถานเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ณกรุงเทพมหานครไดเรคเตอร์เบนจามินมานาฮันจูเนียมิสเตอร์อันเฟโดพาโบนออเตก้าพร้อมคณะผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมอย่างคับคั่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกบูธนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่พักอาหารพื้นเมืองและสินค้าขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์พร้อมทั้งนิทรรศการด้านนวัตกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศไทยรวมถึงบริการตรวจสุขภาพจากโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2569การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ผ่านมิติการท่องเที่ยววัฒนธรรมกีฬาการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติการจัดงานในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความร่วมมือที่ก้าวข้ามขอบเขตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือระยะยาวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์อย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าบุรีรัมย์สั่งเร่งสูบน้ำระยะไกลเติมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองมอนแก้ภัยแล้งโดนดินแดงวันที่14สิงหาคม2569นายปิยะปิตนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการร่วมกับอำเภอโนนดินแดงองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองและส่วนปอพอเขต5นครราชสีมาเริ่มดำเนินการสูบน้ำดิบระยะไกลกว่า2กิโลเมตรเติมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองมอนตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหมู่8และหมู่12รองรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งการสูบน้ำดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบอนให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่บ้านหนองบอนหมู่ที่8และหมู่ที่12มีประชาชนรวมกว่า 1,207 คน303ครัวเรือนที่มีความต้องการใช้น้ำดิบประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตรมาตรการนี้ถือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องในช่วงฝนแล้งปีนี้มท.4ไม่จบแค่ตัดสิทธิ์สท.ส่งรายชื่อผู้ที่มีการเพิ่มคะแนน 5,925 รายให้ปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปป.DSI เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์ร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการจัดการปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจ

โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสับสนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่เรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนการสุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายเราจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้คะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปทั้งนี้หลังจากสธ.ส่งข้อมูลให้ทั้ง5หน่วยงานแล้วการตรวจสอบดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนางสาวรัตดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า 12 ล้านคนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับนายกปฏิเสธสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยยามแยกความมั่นคงออกจากการค้าวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข่าวสหรัฐอเมริกาเตรียมตั้งฐานผลิตโดรนในไทยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการนำประเด็นความมั่นคงมาเป็นเครื่องต่อรองการเจรจาภาษีกับสหรัฐเมื่อวานนี้นายเอลบิชโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าพบแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เนื่องจากการเจรจาภาษีเป็นประเด็นด้านการค้าขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารเป็นอีกส่วนหนึ่งรัฐบาลจะไม่นำมาเกี่ยวข้องกันสำหรับข้อสงสัยว่าต้องแยกประเด็นความมั่นคงกับการเจรจาการค้าออกจากกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าสหรัฐมีแนวทางดังกล่าวมาตลอดสังเกตได้จากการพูดคุยกับรัฐกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีประเด็นเรื่องการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมครอบบ้าโกนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนิน
ไปตามห้วงเวลาปกติเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาหลายสิบปีและไม่ทราบถึงที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวรายงานความคืบหน้าเรื่องจะ

ดาต่อรองภาษีการค้านั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันจันทร์เพื่ออัปเดตข้อมูลทุกขั้นตอนยังดำเนินไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจากำหนดไว้ต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้ประหยัดงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมวยไทย Excellence Campusระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักมวยและบุคลากรกีฬามวยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมยูธมวยไทยแคมปัสในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หน้าหอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานกีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนอย่างแพร่หลายต่อไปต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์โพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจะขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiobuiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำQuick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวาง Big Win สำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%/50%หรือ60%/40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายละครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็โน่นแล้วครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยล่ะครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุก พร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว One Way Communicationสู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communication แล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสท.เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับ สำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเลยครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีคล้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอ้าร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าพงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเย็นนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต่างครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลเช ึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายกฤติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายนัทชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนานาชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้

0: 4. โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
3: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบการก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเล่นจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
2: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิVisitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
4: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้ง

0: บางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
1: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา ย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซมและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซมและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่าง ทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวาดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับถึงมาห้องส่งวันนี้นะครับคุณสุวิทย์สมนัสนะครับดูแลควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดา
1: ครับ
0: วันนี้เจอคุณผู้ฟังนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะที่ผมแต่มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาบิลนะฮะการพูดคุยกันของระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพนาบิลนะทางด้านของประธานของวันนะฮะ ทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกนะแล้วก็ทางด้านของสมาคมมวยนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของเส้นทางที่จะให้นาบิลอานันต์นะมาต่อยมวยเพื่อจะไปสู่โอลิมปิกนะครับรวมถึงการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโคคัพนะรอบสุดท้ายแล้วนะที่แข่งขันกันรอบสุดท้ายนะครับที่กรุงเทพวันนี้นะครับเริ่มต้นวันวงกีฬาวันนี้นะครับไปที่ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ก่อนนะครับเพิ่งจบไปในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open 2026นะครับวันนี้หมูปากน้ำนพพลแสงคำนะครับนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกนะฮะเข้าสู่รอบนะรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับมือ6ของโลกจากอังกฤษชอนเมอร์ฟี่นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของหมูชนะไปนะครับ6ต่อ4เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับงานนี้เงินรางวัลกว่า53ล้านบาทนะครับหรือว่า 1,250,000 ปอนด์นะครับแข่งกันที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะจัสทรัมมือหนึ่งของโลกมาในรอบ32คนนะครับชนะรอนนี่โอสลิแวนในรอบ16คนนะครับและความร้อนแรงยังเกิดขึ้นนะครับเอาชนะชอนเมอร์ฟี่ไป6ต่อ4เฟรมนะฮะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศของหมูปากน้ำร่วมนพพลแสงคำเนี่ยจะไปเจอกับด้านของผู้ชนะระหว่างโจหยูหลงนะครับมือ22จากจีนที่จะเจอกับเดวิดขอมานะเดวิดกินเบิร์ดนะฮะมือ32ของโลกจากอังกฤษนะครับซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาในไทยก็คือพรุ่งนี้13นาฬิกานะครับตอนนี้เนี่ยปราบมือท็อปไปแล้ว3คนนะนะครับก็เชื่อว่าพอปราบมือท็อปแล้วแรงกิ้งนะก็จะเข้าสู่ในระดับแรงกิ้งที่ดีกว่านี้นะครับรอเชียร์กันนะครับเจอใครก็ได้นาทีนี้นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลครับนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันนะฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างสิงคโปร์ทีม148ของโลกนะที่จะเจอกับทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกนะครับก็วันนี้แถลงข่าวกันนะของเราก็ส่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็วาริชชูทองแบ็คขวานะครับฮัสซันก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเรื่องของสถิติในการเจอกับสิงคโปร์นะครับไม่ได้คิดเลยนะเราก็พอบอกว่าเรื่องของบริษัทสถิติก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในการสร้างบริษัทแต่ว่าวันสำคัญในวันพรุ่งนี้นะคือเน้นกับนักกีฬาเล่นตามแผนที่เล่นไว้นะเล่นกับแผนกับการซ้อมที่ผ่านมานะครับไอเกมรุกแล้วก็รับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราได้พักได้เยอะแล้วก็ได้โรเตชันนะครับแล้วก็มีนักเตะสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็นักกีฬานะที่ได้ติดโทษใบเหลืองนะในรอบแรกเหมือนกลุ่มไม่มีใครติดโทษแบนเพิ่มในนัดนี้นะฮะก็ภูมิใจกับนักกีฬาชุดนี้นะครับยอมรับนะมีความกดดันเหมือนกันแต่ว่านะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะโฟกัสในเกมนะให้คิดว่าเป็นเกมนะเกมแต่นัดนะมองช็อตเราช็อตเป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับน่านะว่าอย่างนั้นเลยนะครับเราจะไม่มองถึงเกมต่อไปมองเกมพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่นชมเหมือนกันว่าทางของสิงคโปร์ก็เขาก็แข็งแกร่งดีนะผ่านมาถึงรอบนี้ได้นะครับส่วนวาริชชูทองนะครับก็บอกว่าดีใจนะที่มาถึงจุดนี้นะก็อยากจะทำได้เหมือนรุ่นพี่ที่เคยทำไว้นะครับซึ่งรุ่นพี่คว้าแชมป์แล้วรายการนี้นะครับแล้วก็บอกว่านักเตะสิงคโปร์ที่น่ากลัวก็คืออีกฮานฟานดี้นะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มีคุณภาพสูงนะครับก็เชื่อว่านั่นก็เป็นจุดสำคัญนะแต่ว่าเชื่อว่าพรุ่งนี้นักกีฬาไทยของทั้งหมดจะร่วมใจกันในการคว้าชัยชนะมาให้ได้นะครับรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับเราก็ในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับชนะรวดไม่เสียประตูเจอกับสิงคโปร์ที่เข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A นะครับมี8คะแนนจาก4นัดนะครับแล้วก็ก่อนการแถลงข่าววันนี้เราก็ซ้อมก่อนนะแถลงข่าวเวลา 15:00 น.จะซ้อมในช่วงของบ่ายโมงนะครับเราก็ซ้อมในเรื่องของเกมรุกเกมรับนะครับลูกทั้งเตะนะครับพรุ่งนี้ก็รอเจอกัน 20:00 น.ไทยเจอกับสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์นะเปิดบ้านเจอกับไทยที่จอร์นเบซาสเตเดียมนะครับช่องทางการถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นะครับ 20:00 น.นะครับ ส่วนอีกรายการนึงก็จะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับอายุ17ปีนะครับซึ่งวันนี้นะก็มีการแถลงข่าวกันนะของทีมที่เข้าแข่งขันนะครับก็แข่งขันกันนะนักกีฬาของเราก็ซ้อมอยู่ด้วยนะแล้วก็แถลงข่าวด้วยซ้อมกันที่สนามซ้อมนะครับที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูลุสจังหวัดชวากลางอินโดนีเซียนะครับฝึกซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทรนนิ่งนะครับเราก็ทางด้านของเมื่อวานนี้แถลงข่าวนะวันนี้ก็ทางด้านของโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขุก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มนะในการฝึกซ้อมคราวนี้เรื่องของเทคนิคนะเทคนิคในเกมรุกเกมรับต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะนะแล้วก็ลูกเตะมุมนะครับก็หวังว่าจะใช้เป็นประโยชน์ในนัดที่เราแข่งขันนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ซ้อมกัน1ชั่วโมง30นาทีและพรุ่งนี้คิกออฟเช่นเดียวกันนะครับทีมหญิง17ปีของเราเตะก่อนนะครับในเวลา 15:00 น.เจอกับอินโดนีเซียบีหรือว่าบูตรีนูซันตารานะครับพรุ่งนี้17ปีของเรานะที่ซ็อกเกอร์ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูลุสนะครับนะรอเชียร์กันสำหรับทีมสาวไทยนะครับก็รายการนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube สตรีกันดี้เมอร์เดก้าครับนะถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับให้ชมกันนะครับเจอกับอินโดนีเซียทีม B ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เราอย่างที่บอกนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมทีมของ17ปีของเรานะเราจะมีหมุดหมายสำคัญในการชิงแชมป์เอเชียไปรอบสุดท้ายในการชิงแชมป์โลกด้วยนะจะได้หรือไม่ก็รอนะเราได้เห็นข้อแตกต่างในการอุ่นเครื่องคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนในวันที่17แล้วก็เจอกับสิงคโปร์ในวันที่19นะครับก็จะเห็นข้อผิดพลาดของนักกีฬาไทยนะครับจะได้มาแก้ไขกันนะหมุดหมายก็คือชิงแชมป์เอเชียนะรอบสุดท้ายที่จีนนั่นแหละนี่ที่เราต้องลุ้นไปแข่งขันกันครับยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลโค้กคัพครับวันนี้ที่อาคาร FA Thailand นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับจัดงานแถลงข่าวแล้วก็จับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยรายการโค้กคัพอายุ17ปีนะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมนะแล้วก็คุณเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับตัวแทนของผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าประเทศไทยนะครับไทยน้ำทิพย์จำกัดคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับแล้วก็ทางด้านของฝ่ายการตลาดของหาดทิพย์จำกัดนะครับแล้วก็ผู้แทนของ12ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมนะครับแข่งขันกัน 18-20 สิงหาคมที่ Thunder Dome Stadium แล้วก็ Pass Stadium นะครับย้ายจากเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าแข่งกันที่นู่นนะสวนฝึกสนามที่แถวพุทธมณฑลสาย3อ่ะนะกรุงเทพธนบุรีอ่ะนะแต่ว่ามีปัญหาแล้วล่ะแล้วก็ย้ายมาที่ Thunder Dome Stadium นะครับแล้วก็ที่ Pass Stadium นะครับนะครับก็ผลการจับสลากกันเรียบร้อยนะครับวันนี้นะในกลุ่ม A เนี่ยมีกันทารมนะยอดทีมจากศรีสะเกษนะอยู่กับอัสสัมชัญยูไนเต็ดโอ้โหทีมเต็งนะครับแล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดครับกลุ่ม A กลุ่ม B นี่มีเชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดโอ้โหนี่ก็กลุ่มเหมือนกับชลบุรีกับทรูแบงคอกน่าจะเจอตัดกันเองแน่เลยนะครับแล้วก็ชัยนาทฮอบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่ม C กลุ่ม D เนี่ยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับยะลากับสงขลาเจอกันอีกแล้วในกลุ่มดีนะก็ในการแข่งขันคราวนี้เนี่ยกลุ่มในกลุ่มละ3ทีมเนี่ยเจอกันหมดนะครับนะชนะก็จะได้3คะแนนนะครับทีมแพ้ไม่ได้คะแนนเสมอกันก็มีการดวลจุดโทษนะชนะจุดโทษ2คะแนนแพ้จุดโทษ1คะแนนนะครับหาทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มนะครับเอาแชมป์เท่านั้นนะครับไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับกลุ่ม A เจอกลุ่ม B กลุ่ม C เจอกลุ่ม D นะครับคือในกลุ่ม A B เนี่ยหนักทั้งนั้นเลยนะแล้วก็กลุ่ม C D เนี่ยมีโอกาสที่ทีมจากทางใต้หรือว่าทีมจากจังหวัดภาคตะวันออกอีสานนะเข้ามาเจอในรอบรองด้วยนะเพราะว่าแม้ทีมหลักๆจากกรุงเทพมหานครอย่างอัสสัมชัญนี่นะชลบุรี FC ทรูแบงคอกเนี่ยเขาอยู่สายบนรวมถึงกันทารมเนี่ยทีมเต็งทางศรีสะเกษด้วยนะก็อยู่ในกลุ่มบน A B เจอกันในรอบรองไงนะครับเราจะไปทีมจากต่างจังหวัดตัวแทนของภูมิภาคต่างๆนะมีโอกาสเข้าสู่รอบรองแล้วก็รอบชิงด้วยนะครับรอลุ้นกันนะครับก็ในส่วนของรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยแข่งกันที่สนามสุพัชราไสยนะครับ22และ23สิงหาคมเงินรางวัลทีมชนะเลิศนะครับ1ล้านบาทรองแชมป์นะ 500,000 บาทรอติดตามซึ่งการแข่งขันทุกนัดเนี่ยถ่ายทอดสดทางแฟนเพจของ FA Thailand แล้วก็ YouTubeของ FA Thailand นะครับแล้วก็มีรอบชิงเนี่ยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพนะวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมด้วยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวพร้อมกันนะครับในการสนับสนุนนาบินอานันต์นะฮะนักชก มวยลูกครึ่งไทยแอลจีเรียนะเข้าปูทางเข้าเดินเข้าสู่วงการเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งนาบิลอานานบอกวันนี้นะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวผมโดยเฉพาะสมรักคำสิงห์นะซึ่งมองว่านาบิลอานานมีโอกาสที่ก็ถ้าไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมีโอกาสเข้าถึงเหรียญในโอลิมปิกเกมโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยต่อยมวยตั้งแต่มวยสากลมาตั้งแต่อายุ13 14นะพอมีการบาดเจ็บก็รักษาและกลับมาต่อยมวยไทยนะเรื่องของความฝันยังอยากจะต่อยมวยสากลอยู่เพราะเคยต่อยและที่ค่ายนะครับนะฮะทั้งที่ค่ายก็มีการเน้นการออกหมัดสเต็ปมวยสากลอยู่แล้วเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับนะในค่ายนะทางด้านของซาตูใช่ไหมค่ายวีนอมที่พัทยาเนี่ยก็ซ้อมเรื่องของมวยสากลอยู่แล้วนะโฟกัสเรื่องมวยสากลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมาคมมวยมีโปรแกรมเพิ่มเติมในการซ้อมก็จะปรับตัวเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะปรับตัวเพื่อเข้าสู่มวยสากลสมัครเล่นนะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับนายพิชัยชุนหาวัชิระนะครับก็บอกว่าในฐานะเนี่ยก็นายกสมาคมก็มองว่าเรื่องของการซ้อมจะประสานงานใกล้ชิดกับทางค่ายแล้วก็จัดตารางให้สอดคล้องนะดูแลเรื่องของเทคนิคทั้งทางโค้ชของสมาคมแล้วก็ทางโค้ชของค่ายวีนอมนะครับวิลิซาตูใช่ไหมเจ้าของค่ายวีนอมอ่ะนะก็บอกว่ามีการตารางไว้2ปีไว้อยู่แล้วนะครับซ้อมมวยสากลสมัครเล่นเพื่อพัฒนานะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งมวยไทยนะครับแล้วก็จะให้มีโค้ชนะหาคู่ชกให้หลายสไตล์มาลองมาทดสอบกับนาบิลอานานนะครับส่วนการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมก็ต้องเก็บเรนกิ้งไปเรื่อยๆนะฮะถ้าได้แชมป์สัก 1-2 รายการน่าจะผ่านแล้วนะครับนี่คือทางด้านของนาบิลอานานแล้วก็ทางด้านของท่านนายกสมาคมกีฬามวยนะครับนายพิชัยชุนหวัชิระนะครับส่วนคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะบอสชาตรีนะฮะประธานเจ้าที่บริหารวันแชมเปี้ยนชิพก็บอกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจให้นาบิลได้เหรียญทองจริงๆก็คงไม่เปิดโอกาสให้นาบิลมาชกมวยเพราะว่าชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับเพราะว่านาบิลมีสัญญาอยู่กับวันแต่ว่าตัวเองเห็นแล้วนะมุมมองนะว่านาบิลนะในรุ่น165กิโลในรุ่น65กิโลกรัมและรุ่น70กิโลกรัมที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นนักชกจากคิวบานักชกจากอาเซอร์ไบจานเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานนั้นความสูงเพียงแค่174-175ขณะที่เวทของนาบิลถ้าไม่ว่าจะชกใน70กิโลที่นาบิลบอกว่า70กิโลมากกว่านะครับสูงถึง194เซนติเมตรนะครับสูงยาวกว่านะครับแล้วก็ชกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยไม่สมเหตุการณ์แต่ใช้นวมใหญ่ไม่ใช้นวมเล็กนะแบบมวยวันนาบิลผ่านนวมเล็กมาแล้วนวมใหญ่ไม่มีปัญหานะครับนี่คือด้านของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะบอกว่าเห็นแน่นอนนะครับว่ามีนาบิลมีโอกาสไปถึงเหรียญโอลิมปิกเกมแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็นาบิลบอกว่าตัวเองเนี่ยจะทำเข้าไปสู่ตามระบบทุกอย่างรวมถึงทางด้านของอุปนายกเทคนิคของสมาคมกีฬามวยนะบอกว่านาบิลเนี่ยไปตามสเต็ปทุกอย่างตามระบบนะไม่มีทางลัดนะครับนะก็ไปฝึกกับนักมวยไทยนะมีโอกาสขึ้นคัดกับนักมวยไทยที่มีอยู่แล้วในตามรุ่นนะก็รอติดตามกันนะครับซึ่งคุณบอสชาตรีก็พูดตลกติดตลกเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะนาบิลมาด้วยเส้นสายหรือเปล่านะทางลัดหรือเปล่านะคุณชาตรีก็บอกว่าเอาละฐานักมวยไทยนะในไทยนะพิกัด65ถึง70กิโลนะครับบอกว่ามวยสากลในไทยใครนะ65ถึง70กิโลเนี่ยสามารถชนะนาบิลได้รับโบนัสไปเลย3ล้านขออภัย 350,000 บาทนะครับนี่รอดูตามกันนะครับนะนาบิลนะเส้นทางจะเป็นอย่างไรแน่นอนละครับการต่อยมวยไทยกับมวยสากลเทคนิคแทคติกอะไรแตกต่างกันนะเทคนิคและแทคติกแตกต่างกันแต่ว่านะถ้ามีการฝึกเทรนดีๆอย่างนาบิลนะอายุยังน้อยนะครับฝึกทั้งสากลมาฝึกทั้งเรื่องของมวยไทยมานะครับก็ถือว่าเริ่มไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ละนะอาจจะเริ่มจากที่5 6 7ไปแล้วนะครับรอติดตามกันนะครับคุณฟังครับจากมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะคืนนี้มีต่ออยู่นะครับรอใครรอก็รอติดตามนะถ่ายทอดสดอยู่นะมวยวันนะมี2รอบวันนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ยกำลังชกกันอยู่จะเป็นรอบเสียตังค์นะส่วนรอบดูฟรีนะก็ช่อง7 HD ก็ประมาณ 3 ทุ่มนะฮะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเจอกับชานิดไทเปในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026นะครับรอบรองชนะเลิศนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่นะพรุ่งนี้เราเจอกับทางด้านของไต้หวันนะครับชาชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตีสี่นะครับช่องโมโนก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับนะก็ตื่นเช้าอ่ะรอดูนะรอดูตีสี่นะครับตามเวลาในไทยนะเจอกับชนิดไทเปเคยเจอกันมานะใน 2-3 รายการก่อนหน้านั้นเราก็เคยชนะเราก็เคยแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าสถิตินะ อย่างที่บอกสถิติมีไว้ภูมิใจมีไว้เป็นประวัติศาสตร์แต่ว่านัดพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดนี้ที่แข่งขันกันแล้วนะชุดใหม่ที่แข่งขันกันนะครับได้เชียร์ครับ8ทีมสุดท้ายที่แข่งขันกันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกนะที่ชิลีนะครับที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีเนี่ยนอกจากไทยเจอกับไต้หวันแล้วนะครับจะมีตุรกีเจอเกาหลีใต้อิตาลีเจอสหรัฐอเมริกาและโครเอเชียเจอกับจีนนะครับโอ้โหวอลเลย์บอลรุ่น17ปีเนี่ยเอเชียมีกันมา4ทีมนะครับทั้งจีนไต้หวันไทยเกาหลีใต้นะครับมียุโรปก็คือตุรกีโครเอเชียอิตาลีนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะครับตัวแทนของทวีปอเมริกานะครับอยู่ด้วยนะครับเรานี่โอ้โหก็ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ได้เชียร์กันละนะครับส่วนชุดใหญ่ของเราก็วันนี้ก็มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนักกีฬาของเราก็มาเข้าร่วมพร้อมกันนะครับ20คนนะครับเซร่าแอนโคมานะติดภารกิจส่วนตัวไม่มาส่วนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยมาทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็มีความแข็งแกร่งนะก็ถือว่าความฟิตเนี่ยเกือบ 100% เลยนะครับมีการทดสอบเรื่องของการงอตัวการเรื่องของความคล่องตัวการกระโดดนะซึ่งโปรแกรมของเราจะบินไปนะแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วที่จีนนะครับเจอกับออสเตรเลีย21สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย24สิงหาคมแล้วก็เจอกับคาซัคสถานวันที่25สิงหาคมนะ3นัดของเราแข่งกันเวลานัดแรกก็14นาฬิกานะเจอกับออสเตรเลียวันที่21นะวันที่24ก็15นาฬิกาวันที่25เจอคาซัคสถาน10นาฬิกานะครับก็ได้ลุ้นนะครับสำหรับทางด้านของสาวไทยในชิงแชมป์เอเชียสำคัญเช่นไร1อันดับ1แชมป์เอเชียซึ่งเราเคยไปอีกแชมป์2หรือ3สมัยนี่แหละจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันดับ2 3นะ2 3 4ก็จะไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับเราอยากจะไปโอลิมปิกเกมครับต้องแชมป์เอเชียครับนะจากนั้นนะครับไปรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายสำหรับการแข่งขันกรีธาโอพาวาแกรนด์พิกนะครับครั้งที่76นะครับนักกีฬา5ประเทศใน2ทวีปเข้าแข่งขันกันนะครับแล้วก็ของเอเชียก็มีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะฮะน้องบิวภูริพลน้องธวัชชัยทิมเอียดน้องไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมน้องดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์น้องกวยชยุทธคงประสิทธิ์นะชาวกวยนะแข่ง100เมตรชายนะครับแล้วก็มี100เมตรหญิงด้วยนะครับมีชนทิชาเบลจิราภัทรมีอธิชาเพชรกูลมีน่านสุภนิษฐ์พูนเกิดนะครับวิ่ง100เมตรหญิงวิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลดาแล้วก็สรอัดดาบบังโอ๊ตทวัชชัยก็ลงแข่งขันด้วยแล้วก็200เมตรหญิงก็เบลจิรภัทรนะก็เป็นต้นล่ะนะแข่งขันกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปถึง20นาฬิกานะทุกอีเวนต์นักหลักของเราเขาจับตาดูว่าบิวภูริพลจะวิ่ง100เมตรนะทำลายสถิติต่ำกว่า 10.00 หรือว่าเลข9หรือเปล่าอ่ะรอติดตามกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของกรีธาของเรานะไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับส่วนแบดมินตันของเราเดินทางไปแล้วนะฮะในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียนะครับเดินทางไปวันนี้แหละนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิชิตสารนะแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025นะบอกว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์นะครับส่วนสายการแข่งขันถือว่าท้าทายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนบัสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียวสามพรานเนี่ยก็บอกว่าปรับแนวคิดใหม่นะเน้นทำงานให้ดีไปทีละรอบไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับวันนี้ไปส่งนักกีฬาแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬานะด้วยตัวเองนะพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนะปกติท่านก็ไปด้วยตัวเองอยู่แล้วนะไปส่งแล้วก็ไปรับด้วยนะปกติพอจบมาแข่งขันท่านก็ไปรับนักกีฬานะท่านทำอย่างนี้ประจำเลยนะนะครับสมัยที่ยังไม่ได้ดังเป็นนักสมาคมนะครับท่านจะไปรับนักกีฬาด้วยตัวเองไปส่งด้วยตัวเองให้กำลังใจนักกีฬาด้วยตัวเองคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านไปส่งแล้วท่านก็บอกว่าเป้าหมายของเราวางไว้ที่2เหรียญนะครับนะเราส่งไป19คนชิงชาย5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นชายเดี่ยว2คนนะวิวกุลวุฒิวิทยสารนะครับแล้วก็อิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะหญิงเดี่ยว3คนเมรัชนกหมิวพรประวีแล้วก็มีสุพนิดาเกตทองนะชายคู่2คนโอ๊คเฉลิมพลกับวรพลทองสง่านะครับโอโม่ภคพลกับพีพิรัชชัยสุพันจับคู่กันหญิงคู่ก็มีแพทหันฤทัยมีจ่าจับคู่กับกัจจังณปภากรตรงข้าสถานแล้วก็ซาร่าพัชรินเอี่ยมวารีศรีสกุลจับคู่กับน้ำว้านะครับสาริสาจันแพงนะครับคู่ผสม3คู่ฮะบาส กับเฟรมนะบาสเดชาพลกับสุพิศราเพียวสามพรานแล้วก็ไตเติ้ลรุจินภักดิ์อบทองกับเจนชนชาสุดใจประภารัตน์นะครับแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อทรัพย์ศรีแต้รัตนชัยนะครับเดินทางไปวันนี้นะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับส่วนที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาครับรายการ WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนาม3ครับวันนี้คึกคักครับพร้อมด้วยในสนามไม่เท่าไหร่ครับทางจังหวัดนะฮะจัดงานสินค้าโอท็อปภายในงานโอ้โหไปช็อปไปช็อปไปช้อปปิ้งอะไรกันนะครับและโครงการนี่โอ้โหคนละครึ่งพลัดนี่60 40นี่แหมจ่ายกันไม่ทันเลยนะฮะโอ้โหของโอท็อปพะเยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะฮะขายกันแบบเทน้ำเทท่าเลยนะโอ้โหแล้วก็ขายดีมากนะท่านผู้ว่าเอ่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพะเยานะช่วยกันนะโปรโมทจนรายการนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขัน WGP1 Waterjet Pro Tour แล้วนะยังเป็นงานแสดงสินค้า O-Top ด้วยนะครับนะฮะก็วันนี้นักกีฬาที่ไปแข่งขันก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะน้องผู้หญิงคนนึงอ่ะน้องน้องปานิสราทวีพัฒน์นะครับจากปูซานเซดูเจ็ตสกีทีมนะนครปฐมนะแข่ง3รายการหญิงคนเดียวในรุ่นนะรุ่นเล็กก็ชนะคว้าแชมป์นะเด็กหญิงปานิสราทวีพัฒน์เนี่ยชนะนะคว้าแชมป์รุ่นเล็กนะนะครับเอาชนะเด็กชายกฤตโชคเทิดโยธินนะครับแข่งกัน3โมโตคว้าแชมป์แล้วขยับมาในรุ่นใหญ่กว่านะครับก็ไปแข่งขันในรุ่นสปาร์คสต็อกนะครับนะเราลงแข่งขันกับรุ่นใหญ่กว่าก็คว้าแชมป์อีกนะคว้าแชมป์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์นะในรุ่นสปาร์คสต็อกแร็กเรดนะครับเจอกับฮอก้านครราชราชัยนะลูกของเซนาเปิลนะแล้วก็มาชนะด้วยนะบิดกันสุดไม้แล้วก็ชนะคว้าไป3แชมป์ครับโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์ได้พร้อมกับเสียงเชียร์เสียงปรบมือนะครับส่วนรันอบาวพันสต็อกนะแร็กเรดนะครับก็คณพรชินอารมณ์นะคว้าแชมป์สนามพะเยาไปครองนะครับแล้วก็ทางด้านของธีราศิษย์อุระคว้าแชมป์พะเยากลางปี2026นะฮะก็นี่คือสนาม3นะครับโอ้โหมันนะครับใครก็ไปติดตามกันนะครับความมันบนพื้นสายน้ำนะที่กวานพะเยาและที่จังหวัดพะเยานะครับนอกจากไปติดตามเรื่องของความมันในสายน้ำแล้วนะครับแค่วันที่2นะยังมีวันที่15แล้วก็16อีกนะครับไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับจากพะเยานะจากพะเยานะครับเราไปติดตามเรื่องของการความพร้อมของนักกีฬาของเรานะซึ่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะสำหรับการแข่งขันของนักกีฬากรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยนะครับนำโดยฟิลอมรเทพแล้วก็ชมพู่อรวรรณนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่สตาฟโค้ชก็เสริมความแข็งแกร่งนะครับทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะฮะนักกีฬาสุดฟิตเลยนะครับแล้วบอกว่าในอาเซียนพาราเกมที่ไอจีและนาเกาย่าเนี่ยมีลุ้นเหรียญทองอย่างแน่นอนนะครับซึ่งที่สนามจุฬานนท์กีฬาสถานศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับนักกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยก็ซ้อมอยู่ต่อเนื่องนะครับนะเพื่อลุยศึกการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026นะครับ 18-24 ตุลาคมนะที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็มีตัวเก่งอย่างเจ้าของเหรียญทองนะอย่างอมรเทพผลปันนะแต่ของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะครับจากอาเซียนพาราเกม2023ที่นครราชสีมานะครับมีชมพู่อรวรรณชิมแป้นนะครับนักวิ่งลมกดสาเจ้าของเหรียญทอง100เมตรนะครับแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรง2เหรียญทองนะครับนะสถิติอาเซียนพาราเกมนะครับทางด้านของฟ้าสายยาประคำนะก็พึ่งคว้าแชมป์ในขว้างจักรแล้วก็เหรียญเงินทุ่มหนักในรายการระดับโลกครับเวิลด์พาราแอธเลติกกรังปรี2026ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นความหวังของนักกีฬาของเรานะแล้วก็มีนักกีฬาอีกหลายท่านนะหลายท่านที่ร่วมฝึกและเป็นความหวังที่เราจะคว้าเหรียญนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะครับทุ่มน้ำหนักขว้างจักรนี่อภาสรีนุสเศษนะนุสเศษฉีนะครับนะแล้วก็ทางของธนพลคงเสานี่พุ่งแหลนนะแล้วก็ภคพลแสงรัตน์เหรียญเงินนะนะครับแล้วก็มีกีราศิบนมั่นคงนะกีราศิบนมั่นคงนี่นักกีฬาของเรานะซ้อมอย่างเต็มที่แหละเรามีผู้ที่ดูแลคือทางด้านของพลตรีอนัตรัตพลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีทางด้านของทีมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิติพันธ์อริยะกานนท์นะครับแล้วก็ณัฐพลสมสุขนะครับช่วงนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักนะครับก็มั่นใจนะโดยเฉพาะทางด้านของพลตรีอนัท รัตพลหัวหน้าผู้สอนกรีฑาคนพิการสมองทีมชาติไทยบอกว่าชื่นชมนักกีฬานะที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับสถิติของฟ้าใสตัวนี้เนี่ยในเรื่องของกระโดดนะก้าวกระโดดมากเลยนะครับกระโดดนี่จาก 8.82 เมตรเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะก็ได้ลุ้นแหละได้ลุ้นก็ครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่หางโจได้1เหรียญเงินนะนะได้1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญมากขึ้นล่ะนะเราเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของนักกีฬาของเรานะครับความเคลื่อนไหวอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับประกาศขายสโมสรนะนะฮะออกประกาศขายสโมสรด้วยกลุ่มคิงพาวเวอร์นะใครจะซื้อรอติดตามกันนะครับ200ล้านปอนด์นะครับวันนี้วันบุญกีฬาหมดเวลาลงแล้วนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2,120,000 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย3ล้าน5แสนล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเล
5: ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
7: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ

0: ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
1: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโย่หมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
2: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่น

0: ญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคุริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6ต่อ3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรศรีเสนของไทย2ต่อ1เซต3ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่ M Tower ศูนย์การค้า M Sphere โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานามีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
2: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนถือว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 4แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในรายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจัดนี้ไป2ปีก็มีต่อยเรื่อยๆแล้วก็จัดแรงกิ้งให้
1: ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
3: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคกคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailandนัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิชคาดหน้ารายงาน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
6: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชั่นที่1กงหิงก็เป็นเจเนอเรชั่นที่2และเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชั่นที่3แน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชั่นที่4ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสี่มากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพอมายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เหงียนแต่เบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันชิงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

0: เช็งแม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเหงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เหงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเหงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมือง
1: อิงว่าดีมาก
0: ก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนไม่ได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเหงียนก็พูดขึ้นว่าข้าขอเองเสียงหนึ่งเหงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบห่วงซุ้ยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชียงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยิ้มมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละห้าหกหม้อกินไปอีกห้าหกอาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นแหละค่ะหนูเสียเวลาอักตันยูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลินหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอักตันยูเก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องเราจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอักตันยูอีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าไปหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเต็งว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเหงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เองหยุดพูดเถอะเหงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเองก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เหงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเองเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเองไม่ได้ใช้ความรู้ที่เองเรียนมาเลยเองเป็นครูบาอาจารย์เองรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกลี่ยไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเหงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตียกวงสอนผมให้รักเหงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่นว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเถอะภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอวบอูมของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียง 2-3 คำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยรู้ผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

เชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัตวันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัตไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัตที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านเจ้าบ้านช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่มันบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้ใช่หรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัตผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัตพูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงชาติชายครับนายกทวัตพยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัตถามปรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเขื่องลงเล็กน้อยอ้อเปล่านายกทวัตโบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัตโบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัตส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัตขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านไ
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้แล้วก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพินเขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็แค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกธวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกธวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดต่อผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบนะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกหยุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไปทำงานเป็นเป้าหมายหลักของตนยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าอยู่ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าเงินลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้ไงสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ป ESA แชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
9: นายณภินทร ศรีสันพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเพื่อช่วยชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณภินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธกส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธกส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็คปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
2: ใช้รถใช้ถนน
3: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
4: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟบ้านตัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
3: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
5: สวท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
7: Thank you.

0: วันก่อน
1: ยาเสพติดเป็นพิษร้ายบ่อนทำลายทุกสถาบันเลิกเสพซิให้ได้นะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและแหล่งเพื่อชีวิตกับผมกฤษดาในครับคืนวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันแห่งความสุขของทุกท่านนะครับก็พรุ่งนี้หลายท่านได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์บางท่านก็ยังทำงานกันปกติก็วันไหนก็แล้วแต่นะฮะความสุขที่ใจความสุขที่เราเพราะฉะนั้นสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความสุขทุกวันทุกคืนก็ดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้มาทักทายกันเหมือนเดิม044514115หลังใหม่นะครับหรือจะเป็นทาง FM สวทสุรินทร์นะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ทักทายกันมาด้วยให้มีความสุขกับการรับฟังอยู่ด้วยกันไปทั้ง3สถานีนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็101ในช่วงค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์15:10 นโดยประมาณถึง16:00นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณไกรวุฒินะครับเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่องให้ได้ของโอภาสทศพรและว่าวลาวกันบอที่นี่เมวัฒนามาสักครู่นี้นะครับต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากกันอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันเพลงเก่าๆสนุกๆ นะฮะบรรยากาศวันศุกร์คันไถครับเพลงนี้กับใจแล้ม

พลงของคาราบาวนะฮะคาราบาวหรือคนดันเกวียนสิวันทองแล้วก่อนนั้นก็เพลงยายแรงของทางไทยเนาะนำมาฝากทุกท่านกันต้นชั่วโมงสนุกสนุกบรรยากาศมันสุกนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายกันเข้ามาด้วยจากทางประโคนชัยก็ได้นำเพลงแดดสุดท้ายเดี๋ยวลองดูนะฮะแล้วก็คุณอดิเรกทาง FM สวทสุรินทร์นะครับก็แนะนำเพลงแข่งเรือของนัสสู่บุญแข่งเรือหรือเปล่านะก็น่าจะเป็นเพลงบุญแข่งเรือล่ะเดี๋ยวหาให้สักครู่นึงก็แล้วกันจะได้ฟังกันมีความสุขนะครับวันนี้ยินดีกับนักเขียนทุกท่านที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับวันนี้ก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการมีการแถลงข่าวแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับรางวัลผ่านแว่นฟ้านะก็มีนักเขียนหลายท่านผ่านเข้ารอบไปรับรางวัลกันทั้งเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีการเมืองที่ประกวดกันมายาวนานแล้วล่ะนะครับทุกๆปีเขาก็มีการจัดแล้วก็ประกาศผลรางวัลวันนี้นะฮะก็ยินดีนะครับนิดนึงก็แล้วกันว่าจากการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยคณะกรรมการรางวัลพันแว่นฟ้าเขาดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าปี69เนี่ยก็มีเรื่องสั้นและก็บทกวีการเมืองนะครับก็เป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยก็มีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดนะครับปีนี้ก็หลายผลงานเช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมานะครับจากการประกวดทั้งสิ้นนะจำนวน856ผลงานเป็นประเภทเรื่องสั้นนี่384ผลงานแล้วก็ประเภทบทกวี472ผลงานนะครับวันนี้ก็ได้ตัดสินผลงานเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะรางประเภทเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานได้รับโล่รางวัลผ่านแม่นฟ้าแล้วก็เกียรติบัตรของประธานรัฐสภาแล้วก็เงินรางวัลอีก 100,000 บาทนะครับจากผลงานเรื่องมาตุภูมิโดยวัดหยวนแก้วแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลอีก 60,000 บาทนะครับก็คือเรื่องผีพ่อผมนะโดยวุฒินันท์ชัยศรีแล้วก็เรื่องเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนวิรัติขันตยานุกูลกิจนะครับส่วนรางวัลชมเชย10รางวัลนะครับก็ได้รับเกียรติบัตรแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาแล้วก็เงินรางวัลละ 30,000 บาทนะครับก็มีเรื่องกิเลสประดิษฐ์ artificial impurity โดยศิวาศรีบวงศิลป์จากเรื่องแล้วก็เรื่องโครโมโซมคู่ที่3โครโมโซมคู่ที่21ทับ3โดยกวีศรีธรรมานุกูลผลงานเรื่องงามเมืองโดยภาราศรีอนุรักษ์นะครับแล้วก็นิ้วที่กดลบโดยทศมาลีแมวคอนโดโดยนิยดาอนิยตาสีสุดท้ายที่ปลายกงของเกสุดาพงนุรักษ์เสียงสะอื้นถึงสันติภาพปริชาติคุ้มรักษาห้องพระโดยศิรากรคำคุณฮีโร่โดยชีรินแล้วก็ผลงานเรื่องซีโร่ทูวันฮันเบรดคะแนนพลเมืองโดยระมนกมลนาวินนะครับส่วนประเภทบทกวีรางวัลชนะเลิศนะครับไปรับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาเช่นเดียวกันแค่เงินรางวัลอีกแสนบาทนะครับก็คือใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังนะส่วนรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลนะครับไปรับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินสดอีก 60,000 บาทก็คือเรื่องพยัญไม่ชนะสะบนไม่เหลือใครวงเล็บเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังนะครับแล้วก็ผลงานเรื่องร่มพยุงเมืองโดยวัฒนพรบุญชูนะครับส่วนรางวัลชมเชย10รางวัลก็เช่นเดียวกันกับรางวัลของเรื่องสั้นได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาแล้วก็เงินรางวัลอีก 30,000 บาทนะครับก็มีชายผ้าสิ้นแผ่นดินแม่ของจักรินสร้อยสูงเนินมีท่ามกลางความปกติเหมือนเมื่อวานของกฤตเครือแก้วน้ำตาท่วมใจดับไฟป่าโดยกันราพิชาพรนะฮะแล้วก็เรื่องในรอยจารึกแห่งรุ่งอรุณที่ยังมาไม่ถึงของทิพพาพรส่วนไตรผลงานเรื่องปลาสวายปลายสวิงของวิษณุพุ่มสว่างผลในกูโบนะฮะของประภาคารสะพานดาว
พื้นที่เท่ากันของปรัชญาพวงเพชรไวยากรณ์ของความหวังโดยวิสิทธิ์ปริยานนท์สัญญาคืนหมาหอนโดยอภิชาติดำดีและเสียงของเธอโดยธีรสันพันธ์สิงห์นะครับก็ดีกับทุกท่านด้วยกันแล้วกันประกาศแล้วนะครับเดี๋ยวคงมีการรับรางวัลในอีกไม่ช้านี้ก็ยินดีกับทุกท่านกันแต่ว่าเพลงก็ยังนำมาฝากทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเพลงที่คุณอดิเรกขอไว้ในของนัสูนะบุญแข็งเรือขออนุญาตไปได้ฟังกันแล้วกันนะฮะอยากสักครู่นะหาไปได้คุยไปด้วยค่อนข้างหายากหน่อยเพลงบางเพลงก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะ

จากบนแข่งเรือของนัทซูซูนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ขอไปนะฮะคุณผู้ฟังทางประโคนชัยเนาะขอไปนี้ก็มาแบบสุดท้ายนะครับของมาริโอน่า

พลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์ได้นำเข้ามานะครับแต่สุดท้ายอาจารย์ไข่มาเร็วหน้าต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์อีกท่านหนึ่งที่ขอไว้นะครับสวรรค์บ้างนานะฮะเพลงนี้คาราบาวจัดให้นะครับมีความสุขกับการรับฟังนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวี

ผู้ฟังครับก็เป็นประจำนะที่มีบทกวีมาฝากท่านทุกคืนสำหรับในคืนนี้เป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมปี2563ผ่านมาแล้วหลายปีเนาะนะครับปี63 69 6ปีมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระที่ถ้ำจำลองที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปเห็นคุณยายท่านหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่มุมคงจะเหนื่อยแล้วพักไหว้พระเสร็จนะว่าคุณยายนั่งอ่านหนังสือเป็นตัวเป็นตานะน่าจะเป็นหนังสือธรรมะในนั้นแหละนะครับก็เลยเห็นแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกชื่นชมคุณยายนะฮะมองข้างหลังเนี่ยนะนึกถึงคุณแม่นะถึงแม่ของผมที่ท่านเสียไปเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะก็คิดถึงก็เลยเขียนกวีบทนี้นะครับชื่อว่าในที่ที่มีเราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนถ้าเรามีอะไรที่เราประทับใจมีความรู้สึกดีๆเราก็จะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังดูในที่ที่มีเรา

ในที่ที่มีเราจุดเริ่มต้นจนปลายหลายสิ่งสร้างจุดเริ่มต้นจนปลายหลายสิ่งสร้างเป็นแบบอย่างบางใครได้พบเห็นถ้อยอักษรฟ้อนร่ายหลายสิ่งเป็นแตกประเด็นเป็นรักที่พักใจที่ตรงนี้มีเราร่วมเล่าผ่านทางชีวิตเหงื่องานการอาศัยตาสบตารับรู้อยู่โดยใดโลกเป็นไปในฝันบันดาลดลเราต่างพบและเห็นอยู่เป็นนิดถ้อยชีวิตรำร่ายหลายเหตุผลบ้างเริงหลงในหวังแห่งวังวนบ้างเจ็บจนในจรสะท้อนจำเราต่างมีนิยามของความรักยังทายทักสร้อยสำเนียงเสียงสูงต่ำมีชีวิตจิตวิญญาณสารถ้อยคำร่วมบอกเล่าเช้าค่ำชีพดำรงเราต่างมีดวงตาที่กล้าเกล้าพร้อมจะร้าวร่วงแหลกแตกเป็นผงพร้อมจะอ่อนผ่อนรับกับปลดปลงให้ชีพสันมั่นคงด้วยศรัทธาจึงในที่ที่เราโลกเข้าใจจึงในที่ที่มีเราโลกเข้าใจตาที่สบตาในใจห่วงหาในทุ่งแห่งดอกรักอักษราเราต่างปรารถนาโลกงดงามจึงในที่ที่มีเราโลกเข้าใจตาที่สบตาในใจห่วงหาในทุ่งแห่งดอกรักอักษราเราต่างปรารถนาโลกงดงามเราต่างปรารถนาโลกงดงาม

0: ครับเป็นเพลงรอพี่ที่ป่าช้าพรจันทพรเพลงที่คุณผู้ฟังทางขอสดรินนะฮะขอเข้ามานะครับก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังก็แล้วกันก็บอกมอบไปกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังนี่แหละก็นะครับเวลาหมดละครับคืนนี้นะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีเนาะพบกันใหม่วันจันทร์นะครับกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตค่ำคืนนี้พักผ่อนนะครับผมลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนปุริภาสอนการรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมือง พื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะฮะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวนี่สามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยนันท์มานะกรูดนะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอ Enjoy ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอ Enjoy แพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยนันท์มานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบินบุรีค
3: ่
4: ะ
3: หรอคนกบินบุรีอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท
3: ้โดยแท้โดยกำเนิดแล้วโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
4: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลงอีกสักรอบนึงนะคะ
3: ได้ครับ
4: ชื่อปิยนันท์มานะกรูดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่าเอ็นจอยก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: จะเรียกจอยก็ได้เอ็นจอยก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับจบที่บุรพาป่ะ
4: อันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
3: อ๋อไม่ไกลไม่ไกล
4: กับสถานี
3: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
4: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
3: เคยเจอกันไหมเนี่ยเราอะ
4: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุด
3: เ
4: ล
3: ยที่เมืองทอง
4: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
3: ่
4: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ๊กก็คือคนนั้น
3: เลยอ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย
4: ์อันนี้เข้าปีประมาณปีที่4เต็มได้แล้วค่ะ
3: เข้ามาอยู่มา4ปี
4: ครบรอบปีที่4เดือนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ครบรอบ4ปีแล้วเริ่มวิชาเริ่มกล้าแกล่งแล้วกล้าแกล่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ครับแล้วก็
4: ต
3: ้
4: องได้วิชาจากคนไข้ด้วยนะคะมันแบบมาเจอมาค
3: ุ
4: ย
3: ใช่ใช่ต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากวิชาการที่เราเรียนมาด้วยเนาะ
4: ใช
3: ่เคยออกอากาศเป็นวิทยากรผ่านรายการทางวิทยุมาบ้างแล้วนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้มาออกอากาศในช่วงของกลางคืนสุขภาพดีวิถีไทยครั้งแรกโอเคครับแนะนำตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมอเอ็นจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
4: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับค
3: ่
4: ะเด
3: ี๋
4: ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค่ะ
3: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอเพราะว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยเพราะคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่กันเลยแล้วก็บอกโอ้ยรู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยวมีทางเลือกใช่ไหมหมอจอย
4: ใช่ค่ะใช่ค
3: ่
4: ะ
3: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่โอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือ

0: ก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะ ซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
1: ้ครับ
0: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากนอนแล้วก็
1: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
0: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
1: ้
0: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไป มีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากด้วยทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นและหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดถูขัดตาอาจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะ
1: uh-huh.
0: เป็นไป
1: เ
0: นาะ
1: โดนด้วย
0: ถ
1: ้
0: างั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะผลเสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ข้อที่2นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะการที่เรานอนไม่พอนะคะไปรบกวนฮอร์โมน2ตัวที่เชื่อในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม คือฮอร์โมนเกลินและเลปตินค่ะ สองตัวนี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น อยากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูง
1: กับ
0: ค
1: นทั่วไปค่ะ
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ครับ
0: ข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลงร่างกายจึงเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ภูมิก็ตกด้วยครับผม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตการนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับ การใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวล

0: รียกว่ารุนแรงมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่ทำให้เกิดความเครียดนะพอเครียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอีกจะทำยังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
1: มันส่งผลกันและกันพอนอนไม่หลับก็เครียดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับไม่หลับก็เครียดเครียดนอนไม่หลับผูกพันมัดกันเป็นปมเลยที
0: น
1: ี
0: ้
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เองเลยก็เป็นเหตุผลที่อยากพาไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะบางชีสก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบันมารองรับสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมหรือยังที่จะไปดูกันนะคะ
1: ตามมาตามมา5ตัวมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: กระตุ้นก่อนกระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแรก
1: เคลิ้มจะได้ตื่นกันมาฟังต่อ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะ
1: โอ้
0: ขี้เหล็กนะคะเป็นสมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็กเป็นเมนูโปรดของใครหลายหลายคนนะคะ
1: ผมชอบอยู่อาจารย์
0: ใช่นะคะ
1: ขี้เหล็กเนี่ยกินแล้ว
0: ถ่ายต้องใส่อะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่แกงขี้เหล็ก
0: ไม่ทำให้
1: ใช่คนโบราณคือเราคนโบราณแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำให้หลับดีด้วยครับผมครับผม
0: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น จนมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายนะคะ
1: คร
0: ับ เรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยนะต้องสุกนะฮะขี้เหล็กไปกินดิบไม่ได้นะครับครับผม
0: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขอแม่กินดิบไม่ได้อันตรายนะ
1: ครับ
0: ต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะหลายหลายคนก็คุ้นเคยกันดี
1: นี่ก็ของโปรดผมเนี่ยอาจารย
0: ์อาหารรสจัดโอ้โหหลายเมนูแล้ววันนี
1: ้ครับบัวบก
0: ทานสดคู่กับอาหารรสจัดนะคะคั้นดื่มเป็นน้ำดื่มดับร้อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่หลับเน
1: า
0: ะ
1: ผูกพันมันพัดกันชันกันอยู่ครับผม
0: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะเมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วยเพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไปแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรอย่างเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีค่ะ
1: ดูดขึ้นมาหมดเลย
0: ด
1: ัง
0: นั้นก็ใช่ใช่
1: ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
0: ใช่ก็ต้องระวัง
1: ครับ
0: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
1: ็
0: นพืชลมลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมิมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากการจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถ้าใครทานอยู
1: ่
0: ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นโหระพาค่ะ
1: หรอ
0: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
1: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
0: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ยหิวเลยไม่ใช่ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
1: า
0: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกลิ่นหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้
1: ค
0: ่ะวิธีการใช้ง่ายนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหรือบางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอมหรือวางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่แบบเราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทนได้อัน
1: น
0: ี
1: ้กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับตัวสุดท้าย
0: ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตำรับของอภัยภูเบศนั่นเองนั่นก็คือตำรับกลีบบัวแดงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออภัยบีอภัยบีกลีบบัวแดง
0: ใช่ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นยาที่พัฒนาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรียกได้ว่านำภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจากตาสวนสีมะพริกนะคะมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกลีบบัวแดงนะคะผสมกับบัวบกแล้วก็พริกไทยอย่างละเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยนะคะแล้วพบว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วเนี่ยนอนหลับดีขึ้นแล้วก็มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมผลการศึกษาพบว่าตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในฮอร์โมนลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตรเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวๆนะคะชนิดเดียวในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50คนนะคะให้รับประทานตำรับกลีบบัวแดงครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นนาน4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับนะคะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะและก็ค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับลดลงนะคะอย่างมีนัยยะทางสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรกเลยนะคะมีความปลอดภัยดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดยาด้วยค่ะ
1: เป็นทางเลือก
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งใช่
1: มีงานวิจัยร่วมกับทางไปร่วมกับทางมอขอนแก่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เรียบร้อยเป็นสูตรไทยๆนี่แหละนะก็ใช้กลีบบัวหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: บัวบกใช่ไหม
0: พริกไทย
1: แล้วก็พริกไทยอันนี้เขาของเราทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลย
0: เป็นแคปซูลง่าย
1: ง
0: ่
1: ายง
0: ่
1: ายเลยพกพากินสะดวก
0: สะดวกเลยค่ะ
1: อีกตัวหนึ่งที่ของเรามีผลิตภัณฑ์เอ๊ะยังมีบัวบกแคปซูลของเรายังมีอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู่ใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจ จะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำรับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได้
0: ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกรดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเนาะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรืออะแดปก็คือ
1: ปรับ
0: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันที
1: อ๋อใช่กินหรือกินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะจะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆไปโหระพาพรหมิบัวบกหรือว่าขี้เหล
0: ็
1: กขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้แน่กินเดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวระบาย
1: เดี๋ยวเบื่อด้วย
0: เบื่ออาหารด้วยค
1: ่ะใช่ๆโอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ้าเป็นตำรับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอภัยบีนะ
0: โอ
1: เคครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
0: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะคะอย่างที่คุณบรรลมบอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับน้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
1: ็
0: นวิธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
1: ยำบัวบกนี่มีสูตรของไทยเด็ดด้วยนะ
0: ถ้า
1: ใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ย
0: โอ้โห
1: ชอบมาก
0: ทานเก่งมาก
1: โอ้ยทานผักเก่งค่ะทานผักเก่ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพรหมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงอ่ะพรหมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
0: บางคนทานก็ทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
1: ๆ อ
0: ยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
0: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
1: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมเขาทำผมมิ
0: ใช่ค่ะมี
1: เขา
0: จะมีดอกสีขาวเล็กๆค่ะบางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้
1: แต่สรรพคุณของพรหมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
0: คล้ายกัน
1: นะเรื่องดูแลสมองด้วยผ
0: ่
1: อนคลายด้วยหลับดีด้วย
0: ถ้านึกถึงพรหมิถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักใหญ่ๆอวบๆน้ำเหมือนกันต
1: ้
0: นใกล้ๆน้ำ
1: อ๋อหน้าตาเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออวบๆน้ำเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
0: คล้ายกันแต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
1: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันมันขึ้นตามริมถนนทางเคยเจอไหม
0: มันจะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริมตลิ่ง
1: มันชอบชื้น
0: เป็นพืชล้มลุกใช่ค่ะ
1: ชอบชื้น
0: เป็นไม้อวบน้ำชอบความชื้นค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อวบน้ำสไตล์กระสัง
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะแล้วหากว่าต้องการของเราก็สั่งซื้อกลีบบัวแดงหรือว่าไพบีบัวบกของเราได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคพักเลยไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากอภัยภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะฮะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์ในหน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศเรื่องราวสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นิ่งจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่อาจสปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทาง อย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้น่าใช้แล้วดีด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่022900473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีเจ้าโทรมาจากเชียงใหม่จ้า
2: เชียงใหม่เจ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอเอ็นจอยได้เลยครับหมอเอ็นจอยฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ติดตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากมากค่ะ
3: จะเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศรเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปด้านหลังส่วนที่เปิ้ลปลูกสมุนไพร
2: ครับด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมด้านหลังนะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าพวกสมุนไพรที่ปลูกต่อในบ้านเราเนี่ยเป็นพระราชโจรต้นกระสังอะไรอย่างเนี้ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
3: ฟ้า
2: ทะลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้สองตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ
2: ้
3: า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่สองตัวนี้ก่อนฟ้าทะลายโจรกับผักกระสัง
4: ค
2: ่
4: ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทะลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทะลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไข้นะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลี่ยทั้งพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขมติด
2: ขมจริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ผมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมโอเค
3: ช่วงที่โควิดเจ้าช่วงที่โควิดบ้านต้มกินน้ำแล้วบุ๋มจะกินน้ำต้มกินน้ำมาท
2: ะ
3: ลายโจรนะเจ
2: ้
3: า
2: ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: โอ้หร
3: อ
2: กินเป็นผัก
3: อะไรคะทานกับเป็นลาบป่าจ้ะลาบป
2: ่
3: าลาบไก่จ้ะ
2: โอ้ยเอาเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาปลาให้มันสุกหน่อยเพราะว่า
3: สุกแล้วสุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวายเออโอเคโอเคอ่ะว่าไอ้ฟ้าทะลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง5ถึง7วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วัน
2: แต่
4: ถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
4: ไปพบแพทย์ได้เลยใช่
2: แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
4: ใช่เป
2: ็
4: นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทะลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยจังว่าลิ้นคุณเนี่ย
4: จริงๆแล้วฟ้าทะลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคโอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะใช่
2: โอเคครับอ่ะ
4: แต่ฟ้าทะลายถือเลยค่ะเก่งมากเก่งมากที่กินเป็นผักเคียง
2: อ้าวผักกระสังอ่ะ
4: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดข้อได้แก้เจ็บข้อได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บข้อได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มๆน้ำ
4: ในเร
2: ื่อง
4: ของใช่ใช่ค่ะจะในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเหือแดงนะคะตำนะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
4: ดับร้อนแก้ไข
2: ้ผมเคยเอามากินเป็นผักอะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันเหมือนมันไม่เผ็ดๆไปปลายอยู่มันปลาไงไม่รู้
4: มันมีความซ่าๆ
2: เออใช่มันมีความซ่าๆโอเค
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นอ่ะเพราะทะลายโจร
4: ใช
2: ่
4: ค่ะทานง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
3: จ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ้า
3: ตั้งเหนือต้องไม่อายเพราะนี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่
2: ค
3: ่ะสรรพคุณของมันเจ้าม
2: ี
3: ชาพลูมีดงเลย
2: ชาพลูก็
3: เยอะแยะ
2: ชาพลูก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง
3: จ้า
4: ชาพลูก็
3: มีแล้วก็ไอ
4: โอ้
3: ทางพันช่างก็มีเยอะแยะจ้ะ
4: โอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะดีมาก
2: ค่ะค่อยๆทำความรู้จักไปแล้วก็ศึกษาว่าสรรพคุณมัน
3: ย่านางก็เต็มรั้วไปหมดเลยย่านาง
2: โอ้ดีจังเลยมันขึ้นเองเหรอ
3: คุณเองเจ
2: ้
3: า
2: โอเคโอเคโอเค
4: แสดงว่าแบบธรรมชาติสมบูรณ์
2: ทำไมสมบูรณ์เนาะอยู่ใกล้ป่า
3: เชียงใหม่นี่บ่ค่อยได้ซื้อพักเจ้า
2: อ๋ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรอำเภอตำบล
3: อำเภอไม่อายเจ้า
2: ตำบล
3: ตำบลสันต้นมือเจ้า
2: อ๋อตำบลฟังไม่ออกครับ
3: ตำบลสันต้นมือ
2: พูดฟังยังไงก็ไม่ฟังไงก็ฟังไม่ออก
3: ตำบลสันต้นมือ
2: สันต้นมือ
4: สันต้นมือ
2: สันต้นมือ
3: เจ้า
2: สันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่
3: สะพ้ายอยู่มีลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างจ้ะ
2: โอ้บ้านสร้างถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
3: หลานคนที่สองก็ไปออกที
2: ่คลอดที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเค
3: หลานคนสองได้8เดือนแล้วเจ้าติดตามอยู่นะเจ้า
2: โอเคครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค
2: ่ะขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
5: จากอ่างทองครับ
2: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟังอยู่ครับ
5: ครับผมมีตำรับอภัยดีกีบบัวแดงอยู่นานมากนะมากินได้ไหมครับ
2: กี่ปี
4: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
5: ประมาณ 2-3 ปีฮะ
4: โอ้
2: สองสามปีมันไม่เขียนว่า
4: ต้องตรวจสอบหมดอายุ
2: เมื่อไหร่ไห
4: มคะ
2: มีไหมเขียนไหม
4: ปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ2-3 ปี
2: นี่แหละต้องเช็คดู
4: ใช่ค่ะ
2: ลองเช็คดูแต่ถ้าว่าเกิน
5: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินนะฮะ
2: ลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย์
4: จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
2: ่ะ
4: เริ่มใหม่เลยดีกว่า
2: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
4: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก็ยังไม่หมดอายุในปีนี้ทานได
2: ้เก็บไว้ในที่ที่มันไม่เหมาะสม
4: ถ
2: ู
4: กต้อง
2: สามารถกินหลังอาหารครับ
4: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช
2: ่แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
4: ใช่
2: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
4: ร้อนคอหรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
2: ่
4: ะ
2: แพ้พริกไทย
4: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
2: ครับ
5: รวมแล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
2: ไม่
4: แนะนำดีกว่าค่ะใช่
2: คร
4: ับ
2: ครับ
5: โอเคครับขอบคุณมากครับ
2: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
5: สวัสดีครับ
2: โอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหมดอายุแบบถึงหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแกะแคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
4: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้อยู่
2: พอไว้อยู
4: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
2: ใช่เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
6: สวัสดีค่ะโทรจากนราธิวาส
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มานราธิวาสเชิญ
4: สักคู่เหนือตอนนี้ใต้แล้ว
2: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
6: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
2: โอ้
4: ค่ะ
6: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
2: แค่10โรคเอง
6: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่สิบโรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกเสื่อมอะไรเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
2: ่
6: ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะที่โมหัดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็โรคนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็ว่าทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูง อาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
4: ตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: อะไรนะคะ
4: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: ก็ไม่เจอทุกวันค
2: ่
6: ะ
2: แต่อยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจ
6: ะ
2: มีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเนาะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ1ถึง2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเสริมพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลง
2: ไม่ควรเติมไม่ควรเติม
4: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติ
2: ม
4: ก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ใช้เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได้ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค่ะ
2: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
4: ใช่ค่ะ ค่ะแก้ววันละ1ถึง2
2: แก้วอย่างเงี้ยวันละ2แก้ว3แก้
4: วที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได้
2: ก็แช่เย็นก็ได้ทำมันเย็นก็ได้
4: ใช
2: ่แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
7: จ้าครับขอบคุณอย่างสูงค่ะ
2: จ้าโอ้คนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
7: อารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
7: แต่ว่าเดินในบ้านนี่ใช้วอ
2: ค
7: เตอร์เดินนะ
2: คะก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณ
4: มากครับ
2: ครับ
7: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจูเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
4: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับสายนี้จากไหนครับปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
8: เชิญ
2: เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
8: อยากจะถามว่า
2: ปิดคุณนะปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
8: มันปวดเท้าแล้วก็สองนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเหยียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวด
2: เดี๋ยวคุณนะครับคุณนัทเดินมาห่างๆวิทยุหรือไม่ก็ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับมีคนฟังอยู่ด้วยไหม
8: ได้
2: ถ้าไม่มีคนฟังปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับฟังคุยทางโทรศัพท
4: ์เสียงมันสะท้อน
2: เสียงมันสะท้อนใช่ฟังไม่รู้เรื่องเล่าใหม่เชิญครับ
8: ก็นี่ไอ้เวลาท่าเดินเนี่ยเท้าดิชีกับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเป็นหนองช้ำจะทานยาอะไรฮะ
2: รองช้ำนี่เป็นที่ส้นใช่ไหมเป็นที่ส่วนไหนรองช้ำเป็นที่ส่วนไหน
8: มันเป็นที่นิ้วตีนนะ
2: นิ้วไหน
4: นิ้วเท้าก
8: ับนิ้วชี้นิ้วเท้าอ่ะ
2: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
8: จ้า
2: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
8: ข้างเดียว
2: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
8: เบียดกันเนี่ยนี่เบียดกันแต่นิ้วหนาเดินมันปวด
2: แล้วถ้าไม่เดินมันเบียดไหม
8: ไม่เดินไม่ปวด
2: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
8: ฮะ
2: แล้วเบียดไหม
8: มันเบียดกันไง
2: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินน่ะคุณน้านั่งอยู่เฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
4: อยู่เฉย
2: อ่ะเบียดใช่
8: มันติดกันมันติดกัน
4: มันติดกัน
8: นิ้วมันติดกันนะ
4: โอ้อาจจะมีแบบพวกภาวะหัวแม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตรองเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทำซ้ำ10ถึง15ครั้งนะแล้วก็วิธีอีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทำบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็ หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะคุณแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรูเบตอย่างเช่นตัวมัดคูสเปรย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
2: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
8: ใช่แ
4: ล้วก็
8: มันเวลามันเดือดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเดือดกันแล้วมันเป็นด้านหนาม
2: ันด้าน
8: มันด้าน
2: มันเบียดไงมันด้านใช่มันด้าน
8: มันด้านตอนนี้มันก็เวลาเดินก็ปวดไม่น่าเป็นเอ๊ะเป็นไง
4: ค่อยปรับ
8: นะ
4: ค่อยปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
8: ขอบคุณมาก
2: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
8: จะถามคุณปรมนะ
2: ครับ
8: ไอ้เมื่อวานเนี่ยคืนวานเนี้ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิดตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาอะไรมาชงนะ
2: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
8: แทนผักอ
2: ่
8: ะ
2: อ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นแบบผักชงก็มี
4: มันเป็นผงชง
2: เป็นผงชงเป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแต่ถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ลองต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับ
4: หลักสี่ถูกกว่าด้วย
2: ถูกกว่าด้วย
4: ก็เลือกได้หลากหลายด้วยค
2: ่ะอีกตัวนึงเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
8: โอ้เนี่ยเนี่ยคอลลาเจน
2: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยผักด้วย
4: มีสัตว์พวกปลาค่ะคุณแม
2: ่ใช่ครับ
4: ปลาหรือว่าหมูข้อหมูคากิเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
2: ครับก็เลือกกินเดี๋ยวว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
8: ครับขอบคุณมากนะครับ
2: ครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับคงเป็นสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว พื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
16: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
18: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
10: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TDขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
19: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทก์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขายประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
20: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัด พื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในยุมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็หยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืน
คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็น

ที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินแล้วก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมแล้วก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะนะญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ย

0: มันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อน มีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนัยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกายหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกายหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ย เป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ควรประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนซมอย่ากลัวหมดกลัวเปลือง พราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแลงก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดอลวิเลียงงับไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถ้าคุณเองนี่นั่งดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพร ณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์แต่เหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณธรรมมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพ พราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกา
1: สาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งอย่างชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไร นะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำมวยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ จ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านฝ่ายการคติธรรมประจำวันด้วยการรู้จันทร์สิกับสปสช.เวลาของการถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาที่เวลาครองของชาติจากนั้นฝ่ายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการฟังสบายสไตล์สวท.ด้วยการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาที่ได้ฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงที่บ้านบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเวลามก็คงสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าของวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีตลอดทั้งครอบครัวโรจนะสินวิไลหรือเจ้าของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่ได้ประกอบพิธีทำบุญถวายมหาสังฆทาน310วัดของจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งพระผู้ดำเนินรายการได้ร่วมในพิธีในคราวครั้งนี้ด้วยก็ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันที่16สิงหาคมนะจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ในพิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่วันทาเกษมสุขสมาชิกรายการโยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการคณะศรัทธาห้วยราชนะอย่าลืมไปร่วมบุญฟังธรรมนะโยมนะไปเทศวันที่16สิงหาคมเวลา14นาฬิกาฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่วัดบันกรวดนะอำเภอบันกรวดจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะก็ถือกันเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอบ้านกรวดอย่าลืมไปรวมในพิธีนะโยมนะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปวัดหลวงปู่ผาดนะโยมนะซึ่งในวันนั้นจะมีคณะสงฆ์จากส่วนกลางคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมในพิธีหมู่บ้านรักษาศีล5นะญาติโยมก็ไปถวายการต้อนรับกันแล้วกันมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะก็วันที่18สิงหาคมนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดบ้านกรวดอำเภอบันกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หรือวัดหลวงปู่ผ่านอีกงานหนึ่งญาติโยมคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีโครงการอบรมพระนวกะประจำปีนะปีนี้จัดที่วัดธรรมจีรารามวัดป่ารังลุงเรื่อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
นาถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ไปร่วมถวายพระทหารเพลนโยมนะวันนั้นจะมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรไปร่วมในพิธีประมาณ400กว่ารูปเรียกว่าคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะพระนวกะพระบวชใหม่ไปเข้ารับการอบรมนะตามหลักสูตรพระนวกะภูมิประจำปีเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องมงคลนะคำว่ามงคลก็คือสิ่งที่ดีญาติโยมจะทำอะไรก็แล้วแต่นะจะประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็นึกถึงความเป็นมงคลแห่งชีวิตนะเรียกว่าความเป็นสิริมงคลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเราพุทธศาสนิกชนเราก็เชื่อตามที่เราเชื่อสืบๆกันมานะทำอะไรวันไหนได้อย่างไรก็มีฤกษ์มงคลอยู่นะแต่ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นในโยมญาติทั้งหลายอันนี้เป็นหลักคำสอนถ้าโยมญาติทั้งหลายอยากจะมีความเป็นมงคลเราก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัตินะปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะทำให้เรามีความเป็นสิริมงคลการที่เราจะอ้อนวอนการที่เราจะเสกสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นมงคลมันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่แก่นธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่นธรรมทางพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นมงคลนั้นเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเองนะปฏิบัติเองทำเองจึงจะมีความเป็นมงคลในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะยันนั้นในเช้าของวันนี้ก็นำเอาเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้โยมญาติทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลพรรษาฟังเทศฟังธรรมเยอะๆนะโยมนะนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามที่เราพึงปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่นี่แหละใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็นั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมตามหน้าที่นั้นนะอย่างเช่นในยามเช้าๆอย่างนี้พระผู้ดำเนินรายการตื่นมาประกาศหลักคำสอนในทางศาสนาให้ญาติโยมฟังก็พระผู้ดำเนินรายการเองก็ปฏิบัติธรรมญาติโยมที่ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำหน้าที่การงานประกอบสัมมาอาชีพเตรียมหุงหาข้าวปลาอาหารทำบุญตักบาตรก็เป็นการปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นวันหยุดของคนหลายๆคนญาติโยมที่ทำงานราชการก็หยุดเสาร์อาทิตย์แต่ญาติโยมที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเราก็ทำหน้าที่ของตนเองกันต่อไปโดยวันไหนก็ค่อยหยุดวันนั้นนะรายการกติธรรมประจำวันก็ตื่นมาให้กำลังใจญาติโยมทุกคนทุกท่านอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาในช่วงนี้บ้านเราเมืองเราฝนก็ยังไม่เต็มร้อยนะโยมนะก็มีบ้างโปรยๆแต่ยังไม่เต็มที่นะญาติโยมที่มีอาชีพทำนาทำไร่ก็ใจเย็นๆหน่อยนะโยมนะนะเพราะเราอาศัยธรรมชาติธรรมชาติว่าอย่างไรเราก็วาดไปตามนั้นบางปีก็ดมสมบูรณ์น้ำท่าเต็มที่บางปีก็ไม่เต็มร้อยเราก็ต้องทำใจเพราะเรานั้นเนี่ยอาศัยฟ้าฝนจากธรรมชาติอย่างเดียวนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนก็ต้องเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงแต่ความเป็นมงคลแห่งชีวิตจะเกิดมีได้ก็ด้วยการปฏิบัติมงคลก็คือความเจริญก้าวหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงประสงค์ทุกคนต้องการอยู่แล้วความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วไปนั้นสิ่งที่เป็นมงคลนั้นน่ะมีมากถึง38ประการนะมงคล38ประการนี้ญาติโยมก็ฟังพระสวดในบทอเสวนาจพาลนังนะก็มีสวดเกี่ยวกับเรื่องของมงคลแต่ในเช้าของวันนี้เอาแต่มงคลที่เป็นทุนต้นคือมงคล3ประการนะให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันไปนะให้ญาติโยมได้ฟังนะเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในชีวิตทำดีวันไหนก็เป็นมงคลในวันนั้นนะตื่นเช้ามาทำดีก็เช้านี้แหละเป็นมงคลในข้อที่ว่าปฏิรูปเทศวาสะนั้นโยมญาติทั้งหลายหมายถึงอะไรมงคลข้อนี้หมายความว่าการได้อยู่อาศัยในถิ่นที่เหมาะสมนะกำหนดนิยมไว้5ประการก็คือว่าถิ่นที่เป็นศูนย์กลางที่เป็นที่รวมแห่งระเบียบแบบแผนลัทธิประเพณีศีลธรรมวัฒนธรรมอันนี้ประการหนึ่ง2ก็คือว่าถิ่นที่มีการอาชีพสะดวกนะหมายถึงถิ่นที่มีทำเลทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ง่ายช่วยให้บุคคลผู้ที่อาศัยอยู่เนี่ยคิดตั้งหลักปักฐานนะตั้งเนื้อตั้งตัวที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นลำเป็นสันอยู่ดีกินดีนะมีหน้ามีตาแล้วก็เป็นเกียรติยศด้วยอันนี้ประการหนึ่งนะต่อมาก็คือถิ่นที่มีการศึกษาสะดวกหมายถึง
ถิ่นที่มีระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาศัยอยู่ได้ศึกษาได้ง่ายนะเพราะการศึกษาเป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลแล้วก็สังคมนะต่อมาก็คือถิ่นที่มีศาสนาประกาศสัจธรรมหมายถึงถิ่นที่มีศาสนาสอนให้ละโทษสอนให้อบรมคุณงามความดีแล้วก็สอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันเป็นหลักประพฤติดีประพฤติชอบของปวงชนแล้วก็ถิ่นที่มีคนที่ทรงศีลทรงธรรมะนะหมายถึงถิ่นที่มีนักปฏิบัติธรรมมีจิตใจสูงใจเป็นระเบียบปฏิบัติตามเหตุตามผลมีสติปัญญากำกับทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เป็นมงคลในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อเกิดความเป็นมงคลในลักษณะ5ประการนี้เป็นถิ่นที่ควรนะถิ่นที่เหมาะสมเป็นมงคลยอดของชีวิตเพราะเป็นปัจจัยที่ให้ผู้อาศัยได้ตั้งตนเป็นหลักเป็นฐานทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยนี่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกทางนะการทำมาค้าขายการอยู่ดีกินดีย่อมที่จะเกิดมีถ้าอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนะบางทีทำอะไรก็ลำบากนั้นเอาเป็นว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่คิดดีพูดดีทำดีเชื่อว่าความเป็นมงคลย่อมที่จะเกิดมีแก่เราอย่างแน่นอนนะการทำบุญสุนทรทานโดยเฉพาะอยู่ในที่ที่มีวัดมีวาเนี่ยเป็นมงคลแล้วนะญาติโยมนะญาติโยมอยู่ในชุมชนที่มีวัดหรือวัดอยู่ต่างหมู่บ้านแต่เราก็สามารถที่จะเดินทางไปทำบุญได้นะพระพุทธมนตรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะได้ทำบุญในช่วงเทศกาลพรรษาหรือนอกเทศกาลพรรษาอย่างสม่ำเสมอเป็นบุญเป็นกุศลสะสมบุญไปเรื่อยๆนะสร้างความสุขให้เกิดมีแก่ตนบุญแล้วที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้ญาติโยมได้เข้าวัดเข้าวานะทุกวันพระได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรที่วัดฟังเทศฟังธรรมวันปกติธรรมดาอย่างนี้เราก็ตื่นมาทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรชุมชนที่มีปฏิกาหกหรือว่ามีพระสงฆ์องค์สมณเณรเดินบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นบุญญาลาภสำหรับเราที่ท่านเดินโปรดญาติโปรดโยมโยมจะได้ทำบุญนะอย่างสม่ำเสมอว่าพูดถึงชุมชนที่มีวัดมีวาเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะโยมนะช่วยกันดูแลวัดวาอารามแม้ในชุมชนเราวัดอยู่ห่างไกลแต่เราก็มีส่วนร่วมในการสร้างวัดสร้างวาวัดนั้นๆเช่นเดียวกันช่วยกันทนุบำรุงและก็ฝากญาติฝากโยมนะฝากวัยวจกรวัดวาอารามต่างๆด้วยช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของวัดนะเพื่อที่จะทำให้เราชาวพุทธที่ทำบุญสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์จะได้มีความสุขกายสบายใจเพราะวัดเป็นศาสนสมบัติของเราพุทธศาสนิกชนทุกคนใครก็แล้วแต่ที่ประสงค์ที่จะทำบุญก็ไปทำบุญได้ทุกวัดเลยทีเดียวนะและทำบุญแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็ต้องให้มันหมดใจถึงใจนะไม่เสียดายในสิ่งที่เรานั้นได้ทำบุญถึงแม้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธามอบที่ดินสร้างวัดสร้างวาก็มอบด้วยความหมดใจแล้วก็ถึงใจแล้วก็ให้ด้วยศรัทธาบุญกุศลนั้นเนี่ยย่อมที่จะเกิดขึ้นอปราประเจตนานึกถึงบุญที่เราได้ทำครั้งคราใดเราก็มีความสุขอย่าให้เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นอย่าให้เหมือนกับกรณีวัดที่กำลังเป็นข่าวในปัจจุบันญาติโยมนะรุ่นพ่อบริจาคที่ให้สร้างวัดพอรุ่นโลกรุ่นหลานนะอยากได้ที่ตรงนั้นคืนก็ฟ้องร้องกันมีเรื่องมีราวกันนะปัญหาจะจบอย่างไรก็ไม่เข้าใจปัญหาจะจบอย่างไรเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารก็แล้วกันนะโยมนะแต่ที่แน่นอนนั้นเนี่ยที่ตรงนั้นเป็นวัดถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็บอกว่าที่ดินตรงนั้นมีมูลค่าแพงมากอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ทายาทอยากได้คืนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นฝากญาติฝากโยมวัยวจกรของวัดหรือญาติโยมชาววัดชาววาถ้าเกิดมีโยมญาติที่จะถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดเสื่องวาเพื่อสร้างวัดวารามเนี่ยก็ทำให้มันถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆกันแล้วกันอย่าปล่อยให้มันนานถ้าถวายก็โอนให้เรียบร้อยเลยไปสำนักงานที่ดินเสียค่าโอนไม่เท่าไหร่หรอกนะเพื่อที่จะได้สบายใจทั้งผู้ถวายที่ดินแล้วก็ทั้งญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่จะต้องหาเงินมาซื้อที่ซื้อทางสร้างวัดสร้างวา
ไม่ใช่ว่าการสร้างวิหารลานเจดีย์จะไม่ใช้เงินใช้ในญาติโยมกุฏิแต่ละหลังก็ใช้เยอะโบสถ์แต่ละหลังก็ใช้มากนะใช้เงินมากสร้างไปสร้างมาที่ไม่ถูกต้องถูกทุบทิ้งอะไรต่างๆก็เสียดายนะสมบัติของศาสนาหรือว่าศรัทธาที่ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ร่วมกันสร้างไปนั่นก็ทำให้มันถูกต้องดีที่สุดแล้วก็ฝากโยมพ่อไวยาวัจกรของวัดนะหรือญาติโยมที่เข้าใจในส่วนนี้ช่วยดูแลวัดวาอารามต่างๆนะเพื่อที่จะทำให้วัดของเราเนี่ยเป็นศาสนสมบัติของพระศาสนาเป็นสมบัติของเราพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีปัญหาร้องเรียนว่าฟ้องร้องเพื่อเอาที่ดินคืนต่างๆถวายแล้วก็ถวายให้มันขาดไปเลยแล้วก็เราก็ทำให้มันถูกต้องนะนี่ก็เพื่อให้เกิดบุญที่สมบูรณ์จะได้ไม่ต้องมีเรื่องร้องเรียนฟ้องร้องกันในภายหลังนะนั้นโยมญาติทั้งหลายปฏิรูปประเทศนี่ก็ถ้าหากว่าเราได้อยู่ในประเทศที่ดีที่สมบูรณ์ความเป็นมงคลก็เกิดมีแก่เราต่อมาก็คือปุเพกตปุญญตาหมายถึงความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้ในชาติปางก่อนคุณธรรมข้อนี้ที่เราได้เห็นว่าผู้มีบุญญาธิการดีย่อมมีความพิเศษกว่าสามัญชนคนทั่วไปนะโดยชาติตระกูลด้วยยศศักดิ์นะด้วยภพสมบัติด้วยปัญญาความรู้เป็นต้นนะธรรมดาบุคคลผู้เกิดมาในโลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมนะบางคนเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยบางคนเกิดมาในตระกูลที่ไม่ร่ำรวยนะบางคนยากจนบางคนมั่งมีประมาณนั้นดังที่เป็นอยู่ในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะกรรมบันดาลสำหรับบุคคลที่มีบุญญาธิการย่อมเกิดในตระกูลสูงบ้างมียศศักดิ์มีอำนาจวาสนาดีมีเกียรติศักดิ์สูงบ้างมีโภคสมบัติเนืองนองมีปรีชาเฉลียวฉลาดมีความสามารถเป็นพื้นฐานนะการบำเพ็ญบุญกุศลก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะโยมนะนะย่อมมีคุณานิสงส์เป็นอนุภาพเป็นอภินิหารเป็นสิริสมบัติเป็นวาสนาคนมีบุญชื่อว่าเป็นพระพระบุคคลนะประสบผลก็คือมีอัตตสมบัติคือผิวพรรณมือแล้วก็เท้าทั้งมวลเนี่ยล้วนประณีตสะอาดงดงามน่าทัศนามีปัญญาสมบัติเฉลียวฉลาดอาจหารมีอายุสมบัติและโภคสมบัติบริบูรณ์เมื่อบุญเก่าให้กำลังแก่บุญใหม่อาจให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้นะนั้นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็ต้องทำอยู่เนืองๆอย่ากินแต่บุญเก่านะโยมนะในภพภูมิเนี่ยเราอาจจะสุขสบายเราก็อย่าไปประมาทกันแล้วกันสุขสบายน่ะดีแล้วมีอยู่มีกินนะมีหน้ามีตาในสังคมดีแล้วแต่เราก็อย่าไปประมาทอย่าไปหลงนะก็ทำบุญสร้างสงฆ์งามความดีช่วยเหลือสังคมได้เราก็ช่วยเหลือกันไปนะอย่าไปกินแต่บุญเก่าก็เป็นอันใช้ได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายส่วนคนไม่มีบุญ

รับการศึกษาอาศัยอยู่ในเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในตำแหน่งหน้าที่การงานการจะแข่งอะไรนั้นมันแข่งได้แต่แข่งไม่ได้ก็คือบุญวาสนานั่นแหละญาติโยมแข่งเรือแข่งพายมันก็แข่งกันได้แต่ถ้าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันก็ยากนั้นเอาเป็นว่าเราทุกคนทุกท่านพยายามสร้างสมคุณงามความดีก็แล้วกันจะได้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตของเราเนี่ยให้ปลอดภัยเรามีอายุมั่นขวัญยืนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตื่นขึ้นมาก็อารมณ์สดใสจิตใจเบิกบานเตรียมที่จะทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรนั่นแหละเป็นผู้ที่มีบุญคอยรักษาให้เราได้อยู่รอดปลอดภัยนั้นเราไม่ประมาทก็เปลี่ยนอันใช้ได้บุญเก่านั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสำคัญนะสำคัญอย่างไรก็บุญหนุนนำให้เราได้เกิดมาเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็สร้างบุญเพิ่มเติมก็แล้วกันนะเราจะได้ไม่เสียโอกาสบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่ดีมีสุขแล้วประมาทหมดแต่เพลิดเพลินจับจ่ายใช้สอยเพลิดเพลินในการเที่ยวการดื่มการกินนะผลสุดท้ายพอตายไปนะก็จิตวิญญาณก็ไม่ได้ไปที่ภพภูมิที่ดีเพราะไม่มีบุญที่จะหนุนนำไม่มีบุญที่จะพัดพาไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั่นเราเป็นชาวพุทธดีแล้วนะโยมนะสร้างบุญเอาไว้นะพระผู้ดำเนินรายการบวชมาปีนี้ก็30กว่าปีแล้วก็เพราะเชื่อเรื่องบุญนี่แหละใช้ชีวิตในช่วงเนี้ยอีกไม่กี่ปีก็จะเข้าเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุแล้วอายุประมาณนี้แล้วถ้าไม่เชื่อเรื่องบุญก็ไม่รู้จะว่ากันอย่างไรเพราะบุญเท่านั้นแหละที่ทำให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขแล้วก็ได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาได้ตื่นมาเทศน์โปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าๆญาติโยมมีงานบุญงานกุศลญาติโยมก็นิมนต์ไปฉลองศรัทธาก็เป็นบุญแล้วนะญาติโยมนะใช้ชีวิตในภพภูมิเนี้ยให้คุ้มกับการที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานะให้ญาติให้โยมได้สบายใจนะทำบุญเนี่ยบุญนี้ช่วยได้บุญแน่นอนนะอย่าไปกินแต่บุญเก่าก็เป็นอันใช้ได้ประการต่อมาอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้ก็สำคัญเป็นมงคลเหมือนกันให้โยมนะหมายถึงการตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีคุณข้อนี้เป็นสำคัญเป็นปัจจุบันที่จะผันพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้นะเพราะเหตุว่าบุคคลเมื่อเกิดมาจำต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับภูมิเดิมภูมิรู้และก็ภูมิฐานของตนนะเพื่อที่จะได้หลีกพ้นจากอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งผองมาประคองชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวกง่ายดายเหมือนคนพายเรือน้อยๆในญาติโยมพายเรือน้อยๆข้ามฟากหากจำต้องประคองตัวประคองเรือคอยคาดจัดให้เรือเนี่ยแล่นผ่านร่องน้ำไปได้นะนำให้ถึงจุดหมายโดยสะดวกสบายไม่ติดขัดฉะนั้นอันนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของบุญเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยตั้งตนไว้ชอบปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายข่าวคราวมีมากมายทั้งข่าวดีและข่าวไม่สร้างสรรค์เราบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆก็แยกแยะให้ได้ว่าตั้งตนอย่างไรจึงจะถูกต้องตั้งตนอย่างไรมันไม่ถูกต้องนะนั้นการตั้งตนไว้ชอบในส่วนนี้ไม่เพียงแต่การตั้งหลักปักฐานภายนอกเช่นก่อร่างสร้างตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคงมีครอบครัวเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นล่ำเป็นสันมีบ้านเรือนเลือกสวนไร่นานะเป็นของตนเป็นต้นเท่านั้นนะญาติโยมหากแต่เป็นการตั้งตัวภายในคือตั้งในตัวเราเองเพราะเมื่อตั้งตัวภายในได้แล้วการตั้งตัวภายนอกก็จะพลอยมีตามมาด้วยกายกับจิตรวมเป็นตัวบุคคลเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกเป็น3ส่วนนะโยมนะคือส่วนกายส่วนวาจาแล้วก็ส่วนจิตใจการตั้งตนไว้ชอบคือการตั้งกายชอบการตั้งวาจาชอบแล้วก็การตั้งใจชอบการตั้งกายชอบอย่างไรนะก็คือการประกอบกิริยาไว้ในระเบียบของกายคือกายสุจริตมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติล่วงเชื้อสายประเวณีนะเป็นเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเป็นกิริยาที่ดีกิริยาที่งามและกิริยาที่อ่อนโยนจัดเป็นมงคลอันสูงเพราะเป็นเหตุชักจูงให้บุคคลวางตนเหมาะสมกับสังคมบุคคลต่อบุคคลหมู่คณะต่อหมู่คณะกระทั่งชาติต่อชาตินะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกายชอบต่อมาก็คือการตั้งวาจาชอบนะคือการประกอบวาจาให้อยู่ในระเบียบของวาจาคือวจีสุจริตได้แก่เมตตาวจีกรรมคือพูดคำจริงพูดไพเราะพูดสมัครสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์
พราะวาจ

ยาเป็นสำคัญในการสังคมและเป็นของที่มีค่าสูงเป็นเครื่องวัดภูมิของผู้พูดในตัวของมนุษย์เราเนี่ยปากสำคัญกว่าส่วนอื่นนะดังที่กล่าวกันว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราผู้พูดจึงเป็นผู้เป่าผู้ฟังจึงเป็นผู้เผาหรือความคิดเป็นผู้เป่าคำพูดเป็นผู้เผาคนเขียนเป็นผู้วานคนอ่านคนฟังเป็นผู้เก็บกล่าวคือคอยเฝ้าเพ่งเล็งจดจำคำพูดทั้งในแง่ดีและก็ในแง่ร้ายเหมือนในตัวช้างในญาติโยมไม่มีส่วนอื่นใดจะสำคัญไปกว่างาดังคำที่ว่าข้าช้างเอางาเจรจาเอาถ้อยคำคำพูดที่เปล่งออกจากปากจะมากหรือน้อยสามารถทำให้ผู้พูดต้องโศกเศร้าหรือผ่องแผ้วได้การตั้งใจชอบนะคือการประกอบใจให้อยู่ในระเบียบของใจคือมโนสุจริตเป็นเมตตามโนกรรมตามธรรมดานั้นญาติโยมใจมีลักษณะดิ้นรนซุกซนคิดโน่นคิดนี่เช่นคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทจองเวรเขาคิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดประมาณนั้นจึงจำต้องตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับใจคอยกำกับครองใจควบคุมให้สงบหนักแน่นมั่นคงนะด้วยการภาวนาอบรมให้มีเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ฝึกหัดให้ควรแก่การงานอาหารร่าเริงให้เย็นเป็นน้ำด้วยวิธีฝึกฝนอบรมให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีใจดีคือมีใจสันโดษไม่โลภโมโทสันใจที่ไม่คิดทำร้ายทำลายกันด้วยความเหี้ยมโหดมีความเมตตาหวังความสงบสุขแก่กันและกันและเห็นชอบตามทำนองคลองธรรมนำตนให้คิดชอบทำชอบพูดชอบมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันกล่าวสั้นก็คือควบคุมกายวาจาและใจให้เว้นชั่วประพฤติชอบประกอบตนไว้ให้ดีผู้ประกอบด้วยการเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบตนไว้ดีอย่างนี้ญาติโยมจัดว่าเป็นผู้มีทุนอุดหนุนให้เจริญก้าวหน้าเรียกว่าทุนต่อได้แก่ทุนที่จะสืบต่อให้ประสบความอยู่ดีมีสุขอยู่ก็เย็นนอนก็สุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันและจะเป็นทุนหนุนส่งให้ไปอุบัติในคติที่ดีมีสุคติเป็นต้นในสัมปรายภพเบื้องหน้าดังนั้นมนุษย์ทุกคนที่อุบัติมามีความต้องการความดีใส่ตัวไม่ต้องการความชั่วเหมือนกันทั้งนั้นจึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องกล่าวคือต้องตั้งให้ถูกจุดถูกทางถูกวิธีและถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็จะเอียงถ้าเอียงมากเกินไปก็จะเสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือล้มลุกคลุกคลานที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.75 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะครับตื่นเช้ามาคงจะเห็นบรรยากาศที่ไม่ครึ้มสวัสดีไปยังผู้ร่วมจัดรายการของผมนะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับคุณพี่บุญเรียนที่รักจะไปวัดแต่เช้าเลยนะพี่นะส่วนอีกท่านหนึ่งครับผู้ร่วมจัดรายการประจำของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็คือคุณบรรเทาสำรันใจอยู่ที่ในวัดละในวัดไปทำอะไรก็ไปทำภารกิจของท่านเป็นประจำนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่ชมผ่าน Facebook Live นะครับที่อาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรืออาจจะเพิ่มเติมความคิดเห็นมาก็ได้นะครับที่นี่เลยสวท.บุรีรัมย์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ผมธัญญาประวันรำมาพร้อมๆกับคุณตินฤทธิชัยคดประโคนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการทำงานภาคของอาสาสมัครประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็จะมาทำอาจจะเป็นช่วงๆนะท่านฟังนะช่วงยังไงบ้างก็อย่างเช่นส่วนตัวผมเองก็จะมาทุกๆวันเสาร์ครับวันเสาร์ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้ารายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.นะครับสัปดาห์ที่แล้วบอกเล่าเรื่องของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะเวลาพูดเรื่องของภาคประชาชนก็จะมีอะไรหลายๆอย่างครับที่เข้ามาแวบอยู่ในหัวนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นนะครับก็เวลาบอกเล่าเรื่องของภาคประชาชนก็จะมีเรื่องของประชาชนมาฝากเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสองห้องครับเขาเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำงานภาคอาสาสมัครแต่ว่ามีใจที่จะทำเรื่องของการทำให้เกิดภาพหนึ่งนะครับก็คือการร่วมสร้างนะครับร่วมก่อร่วมเติมร่วมเต็มว่าด้วยเรื่องของสถานที่ให้บริการประชาชนนะครับเขาร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลาดชัยหรือรพสต.ถ้าเป็นแต่เดิมก็เรียกว่าสถานีอนามัยนี่แหละนะครับก็มีการปรับปรุงนะปรับปรุงเป็นสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็หลังจากที่มีอาคารใหม่ก็จะมีการต่อเติมชมรมอสม.โดยทางคณะกรรมการนะครับท่านประธานสมพรไตรคุ้มมดันขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านมาบอกบุญก็จะทำภาพป่าสามัคคีแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่21สิงหาคม2569เนี่ยนะครับขึ้น8ค่ำเดือน9นี่เดือน9แล้วนะเขาจะมีภาพป่าสามัคคีในวัตถุประสงค์ก็เป็นการทั้งเฉลิมฉลองอาคารใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องอาคารที่มีอาคารแล้วแหละนะครับตรงไหนที่อาจจะยังไม่มีกระเบื้องก็ไปต่อเติมให้มันเต็มนะครับในเรื่องของอาคารของสถานีอนามัยหรือว่ารพสต.บ้านตลาดชัยตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็เลยบอกบุญมาผมก็ถือโอกาสนี้ในช่วงแรกวันนี้บอกบุญกับท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับกับทางชมรมอสม.ตำบลสองห้องนะครับอสม.ตำบลสองห้องวันที่21สิงหาคมนะครับเตรียมตัวไว้21สิงหาคมเนี้ยก็ถือโอกาสนี้บอกบุญมาอย่างท่านผู้ฟังด้วยนะครับโดยท่านประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมอสม.ชมรมอสม.ของสองห้องเนี่ยเขาก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับอ่ะ21สิงหาคม2569นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องมาเติมเต็มในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเนี่ยผมเติมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับในการทำงานของภาคประชาชนที่ได้รับการตั้งเป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะครับไม่ใช่หน่วยงานรัฐไม่ใช่หน่วยงานที่ไปทำมีเงินดาวเงินเดือนมีสำนักงานอะไรที่แบบโออาโองโถงไม่ใช่นะแต่เป็นการสื่อสารในยุคใหม่นะครับในยุคใหม่ที่เป็นหน่วยงานที่มีสถานที่ก็คือมีที่ตั้ง
ประมาณนี้นะครับมีที่ตั้งชัดเจนอย่างของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีอยู่3แห่งนะครับ3แห่งมีที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์มีที่อำเภอหนองหงส์และอำเภอลำปายมาสนะครับในวันที่19เนี่ยเขาจะไปคุยกันส่งตัวแทนไปคุยกันในเขตนครชัยบุรีเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะไปคุยกันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุยกันเรื่องอะไรครับภาคประชาชนนี่จะคุยกันเรื่องของภาคประชาชนที่ทำงานผ่านมา1ปีวางแผนว่าในปีต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรจะไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไปทำความเข้าใจอะไรบ้างมีเรื่องราวการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนหรือเปล่าหน่วยงานของท่านศูนย์ของท่านเนี่ยเป็นยังไงในการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่าท้ายๆปีงบประมาณเนาะใช้คำว่าท้ายปีงบประมาณกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569เนี่ยหลายๆหน่วยงานก็จะมีการพูดคุยกันรวมถึงหน่วยงานภาคประชาชนโดยสปสช.เขต9เนี่ยก็จะพูดคุยกันนะครับก็แจ้งเพิ่มเติมเป็นข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่หลายคนได้ฟังประจำทางสถานีแห่งนี้ก็คือเรื่องของการโทรศัพท์สายด่วน1330นะครับแต่ว่าคำว่า1330ก็คือสายด่วนที่ท่านจะปรึกษาหลายๆเรื่องนะครับการไปรับการบริการการไปใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันซึ่งสปสช.ไม่ได้ทำเพียงเรื่องของการตามจ่ายค่าบริการท่านที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นนะครับยังมีหลายภารกิจที่ทำนะครับก็เลยถือโอกาสนี้สรุปสั้นๆนะครับสรุปสั้นๆว่าเรื่องของเรื่องน่ารู้สำหรับกองทุนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเอาแนวทางปี2568แล้วกันนะครับท่านฟังเวลาพูดเรื่องของสปสช.เนี่ยเราก็คิดถึงเรื่องว่ามันอันเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขไหมเป็นหน่วยงานอันเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าคนและหน่วยงานนะครับแต่เพียงแค่ว่าทำเรื่องของสุขภาพสุขภาวะคล้ายๆกันนี่แหละนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยเขามีโดยการจัดสรรงบประมาณจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับประธานโทษครับจัดสรรจากรัฐบาลนะครับโดยสำนักงบประมาณนี่ก็จัดสรรมาแต่ละปีเขาก็มีการทำแผนนะทำแผนแล้วก็ไปเสนอกับสำนักงบไปเสนอผ่านกระบวนการต่างๆได้งบประมาณมาแล้วก็มาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของบางคนบอกว่าไอ้กองทุนที่บอกว่ากองทุนของสปสช.เนี่ยไปใช้อะไรบ้างนะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆนี้เติมเต็มนะในสัปดาห์นี้เติมเต็มกองทุนหลักประกันสุขภาพปี2568ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเวลาพูดเรื่องกองทุนเนี่ยเขาจะมีการจัดสรรงบลงไปในพื้นที่ก็การทำงานนี่เขาทำงานแบบบูรณาการนะครับซึ่งการใช้เงินส่วนใหญ่สปสช.ก็จะใช้งบประมาณเพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการนะครับให้หน่วยบริการในกรณีที่หน่วยบริการเนี่ยดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเช่นอะไรครับท่านเจ็บป่วยท่านใช้สิทธิ์ระบบบัตรประกันบัตรทองเนี่ยนะใช้พูดกันง่ายๆคือท่านใช้สิทธิ์บัตรทองหรือใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเจ็บป่วยครับไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสปสช.นี่ก็จะไปตามจ่ายให้นะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วคนใช้สิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการล่ะไม่ต้องครับอันนั้นถ้าเป็นสิทธิ์ประกันสังคมประกันสังคมเขาจะไปตามจ่ายให้โรงพยาบาลเองสิทธิ์ข้าราชการขัดการตรงนั้นเนี่ยยิ่งสะดวกเลยกรมบัญชีกลางนะกรมบัญชีกลางจะไปตามจ่ายให้คนที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการเองทำไมครับคนถึง เรียกว่าใช้สิทธิ์กันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาแบ่งสิทธิ์ต่างๆมาเช่นในประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากจะมีสิทธิ์เรื่องของบัตรทองที่มีจำนวนเยอะนะจำนวนเยอะใช้คำว่าเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าแบ่งเป็น 100% เนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนี่จะมีอยู่ประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ 70% นั่นก็หมายความว่าในจำนวนเยอะๆแบบนี้เนี่ยทางผู้ที่จำแนกสิทธิ์เรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็จะใช้กระบวนการเหล่านี้แหละครับไปดูแลนะครับซึ่งวันนี้ประชากรของประเทศไทยประมาณ 67.12 ล้านคนป
ประมาณนะครับท่านฟังนี่ข้อมูลประมาณปี2568ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็มีประมาณ 46.87 ล้านคนนั่นก็หมายความว่าใน100คนเนี่ยจะมีคนใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยอยู่ประมาณ69เกือบ70คนเนี่ยนะใช้คำว่า70คนเลยก็ได้นะครับเพราะมันใกล้เคียงมากเลยใน100คนเนี่ยคนใช้สิทธิ์บัตรทองประมาณ 70% และสิทธิ์ประกันสังคมล่ะในทุกวันเนี่ยสิทธิ์ประกันสังคมก็จะมีประมาณ 18.96% หมายความว่าใน100คนเนี่ยประมาณ18เกือบ19คนอ่ะใช้19คนเลยก็ได้เนี่ยใช้สิทธิ์ประกันสังคมเขาเจ็บป่วย19คนเนี่ยเขาก็จะไปดูแลรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิประกันสังคมแล้วข้าราชการของประเทศไทยล่ะข้าราชการเนี่ยมีเยอะนะครับเขารวมเรื่องของรัฐวิสาหกิจข้าราชการครูอะไรประมาณนี้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยประมาณ 8.13% หมายความว่าใน100คนเนี่ยจะมีประมาณ8คนกว่าๆเกือบ9คนเนี่ยเป็นข้าราชการแต่ถ้าเกิดว่าในประเทศไทยที่ผมเรียนกับท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับว่า 67.12 ล้านคนเนี่ยคนไทยที่เป็นข้าราชการใช้สิทธิ์ข้าราชการก็มีประมาณ 8.13 ล้านคนและถ้าตีเป็นคนละกี่ล้านก็ประมาณ 5,450,000 คนประมาณนี้เลยนะครับนี่ล่าสุดเป็นข้อมูลล่าสุดนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิ์ของทางข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านเชื่อไหมครับว่าคนที่เป็นข้าราชการอยู่ในอบต.ในเทศบาลในเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.02% นะ 1.02% ก็หมายความว่าในจำนวนคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ67กว่าล้านเนี่ยนะครับ 1% กว่าก็เป็นการไปใช้สิทธิ์ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกนั้นก็เป็นเรื่องของคนพิการเรื่องของอื่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสิทธิ์ใหญ่ๆที่ผมพยายามจะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองนะครับคนไทย67กว่าล้านคนเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์บัตรทองเกือบจะ 70% นะครับ 69.84% ข้อมูลนี้ท่านผู้ฟังก็ลองนึกวาดภาพดูว่าสปสช.ต้องใช้เงินเรื่องของการตามจ่ายนะใช้คำว่าตามจ่ายแล้วกันนะครับพูดกันเป็นภาษาบ้านๆเราเลยนะครับก็คือตามจ่ายเพราะอะไรครับการเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยพร้อมกันทั้งหมดการเจ็บป่วยไม่ได้หมายความว่าเจ็บป่วยโรคเดียวกันทั้งหมดการเจ็บป่วยเวลาท่านไปรักษาเบื้องต้นที่รพสต.นะไปที่รพสต.เนี่ยไปเจาะเลือดไปตรวจไปรับยาอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับการบริการตรงนี้คุณหมอคุณพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้คำว่าสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็จะให้บริการท่านเห็นไหมครับท่านกลับมาท่านได้รับยาได้รับการตรวจท่านก็กลับบ้านได้เลยนะครับรับยากลับบ้านได้เลยอันนี้มันมีคำถามต่อว่าแล้วใครจ่ายอ่ะค่ายานี่แหละครับถ้าคุณใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2545นะท่านก็ลองนับดูปีนี้2569แล้วเนี่ยใครจ่ายก็สปสช.นี่แหละครับตามจ่ายท่านโรคก็ไม่เหมือนกันได้ยาก็ไม่เหมือนกันการตรวจก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับค่าบริการก็ต่างราคากันนะครับอาจจะตรวจน้อยก็ได้จ่ายน้อยตรวจมากก็ได้จ่ายมากไปโรงพยาบาลก็เช่นกันครับท่านฟังอันนี้ผมกำลังยกตัวอย่างรพสต.เบื้องต้นนะท่านไปเล็กๆน้อยๆไปเจาะไปตรวจเบาหวานไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยถึงขั้นต้องไปนอนพักรักษาตัวเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็จะถูกตามจ่ายเช่นกันนะครับสปสช.ก็ตามจ่ายให้ท่านเช่นกันบางคนพูดเล่นๆสนุกสนุกเลยทำไมไม่เอาเงินมาให้ฉันไปจ่ายเองคงไม่ไหวแล้วครับเพราะการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเป็นเงินจำนวนมากบางคนเนี่ยไปโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะมากนะครับการผ่าตัดเริ่มตั้งแต่เดินเข้าไปเนี่ยมีค่าบริการแล้วนะครับคิดค่าบริการมีเปลมีเข้าห้องมีการตรวจเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทย
เป็นคนที่โชคดีครับมีสิทธิ์มีเรียกว่าคนช่วยจ่ายนะครับคนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยก็ใช้วิธีการดูแลเบื้องต้นที่รปสต.ใกล้บ้านท่านนะครับอ่ะมาเติมเต็มส่วนกองทุนของทางสปสช.ที่ผมพยายามจะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือเป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดให้นะครับแล้วก็จัดมาเสร็จก็จะโอนงบประมาณส่วนนี้ลงไปตามค่าเมาจ่ายรายหัวซึ่งเขามีระเบียบมีกติกากันอยู่แล้วแหละนะครับในภาคประชาชนเพียงแค่มาเติมว่าบทบาทสำคัญของการช่วยเติมให้เต็มนะครับช่วยเติมให้เต็มให้กับพี่น้องประชาชนสบายใจในกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพก็คือว่าเรื่องของการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าการหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องใช้ชีวิตแบบประมาทอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่นะครับก็อยากให้ท่านได้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นภาคประชาชนก็รักภาคประชาชนภาคราชการก็รักนะครับแต่เพียงแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มที่ตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวต่างๆที่พอมานำเสนอได้ก็มาฝากนะครับในกรณีท่านไปใช้สิทธิ์นะไปใช้สิทธิ์ไปใช้บริการหมายถึงว่าถ้าเจ็บป่วยไปใช้บริการแล้วมีเรื่องราวที่จะต้องเสนอสื่อสารต่อเช่นไปแล้วเนี่ยเกิดเรื่องของการมีปัญหาบ้างเช่นไปเจอดุเจอว่าเจอตำหนิเจออะไรประมาณนี้นะครับก็ทดลองดูนะครับบางคนเนี่ยถึงกับอัดอั้นตันใจนะครับไม่อยากไปหาคุณหมอนะครับแต่ในความเป็นจริงในการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีต้นสังกัดคือกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเขามีจิตใจที่ดีนะครับเขาเหล่านี้เนี่ยจะมาเริ่มจากจิตใจที่เขาอยากให้การดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะมีบ้างเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เรื่องของการให้บริการและเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวที่ถูกแทรกซ้อนขึ้นมานะครับอาจจะมีคำผิดพลาดอยู่บ้างไหมมันก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับแต่ว่าเรื่องของการไปให้บริการแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรฐานนะมีเรื่องของมาตรฐานการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มการไปใช้สิทธิ์รักษาทุกที่หรือว่าสิทธิ์บัตรทองแล้วเนี่ยยังถูกเรียกเก็บ30บาทอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นช่องที่เขาเปิดช่องว่าท่านจะร่วมบริจาค30บาทด้วยก็ได้ไม่ร่วมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนใช้สิทธิ์บัตรทองต้องเข้าใจตัวเองนะครับเวลาไปหาคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องทำความเข้าใจหลายที่ครับไปถึงปั๊บเนี่ยเขารับการตรวจพอตรวจเสร็จจะได้รับใบเสร็จเลยนะครับใบเสร็จค่ายาไม่ใช่ค่ายาทั้งหมดนะครับเป็นค่าเหมือนแหมใช้คำว่าธรรมเนียมก็ไม่ใช่นะเป็นค่ายาใบเสร็จ30บาทต้องจ่าย30บาทก็หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจ่ายไปเถอะจ่ายไปเถอะให้โรงพยาบาลมีสิทธิ์จ่ายได้ครับไม่ผิดกฎหมายแต่ถามว่าในกรณีท่านไม่มีเงินเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าขอใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าขอใช้สิทธิ์บัตรทองเขาก็จะไม่เก็บเงินท่านนะครับทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองยังดำเนินการอยู่นะครับเราใช้วิธีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับศูนย์อำเภอเมืองผมเองนะครับหมายถึงว่าผมเป็นประธานอยู่ในขณะนี้ก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับในหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยให้ไว้นะครับซึ่งไปถ้านึกไม่ออกนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์สปสช.แล้วก็ดูเรื่องของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ในแต่ละจังหวัดเขตนครชัยบุรีหมายเลขโทรศัพท์ก็จะขึ้นมานะครับเรื่องราววันนี้มาเติมเต็มเรื่องของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองและก็เรื่องของสปสช.มาเติมเต็มกันนะครับในช่วงท้ายครับผมขอบคุณท่านฟังที่ฟังรายการทุกวันเสาร์เลยนะครับก็จะพยายามนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาบอกกับท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณท่านฟังที่ชมผ่าน Facebook ไลฟ์นะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ถ้าไม่ได้เอ่ยนามก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นนะครับว่าการนำเสนอผ่าน Facebook ก็ท่านสามารถชมได้ทุกที่วันนี้คุณตินฤทธิชัยคดประโคนและผมธัญญาคงลาท่านฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now
4: Yes

0: ี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Driving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
8: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมล่าสุดสอ.น.จัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุดช้อนซ่อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรีพร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอ.น.จะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
11: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา 10:00 นของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M12 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะพอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์สวัสดีบุรีรัมย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะและทีมงานของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คคนางช่อชูอาจารย์นางนะคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชราโพธิกรในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะดูแลในเรื่องของการออกอากาศแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการสวัสดีบุรีรัมย์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ฟังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสวทบุรีรัมย์ไม่ว่าจะฟังผ่านหอกระจายข่าวหรือฟังผ่านเครื่องรับวิทยุนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้พบกันก็ตรงกับวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569วันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างอ่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คคนางช่อชูมีกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้กับเยาวชนหรือยูทมวยไทยแคมปัสอาจารย์นางไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บานชบัยรำนะคะท่านเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันแม่แห่งชาติเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองหลายท่านก็ได้ไปกราบคุณแม่นะคะไปขอพรคุณแม่นะคะแล้วก็หลายท่านอยู่ใกล้ก็ใช้วิธีโทรศัพท์มาขอพรคุณแม่นะคะมาขอพรจากคุณพระให้คุณแม่ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆ นะคะการได้ไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบท่านในช่วงวันแม่แห่งชาติหรือว่าวันพ่อเนี่ยนะคะก็จะทำให้บุพการีของเราเนี่ยท่านมีความสุขนะคะอิ่มเอิบใจยืดอายุไปได้อีกหลายปีนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมมาเยือนท่านก็จะง้อยนะคะเชิงเออมองหานะคะแต่ในยุคนี้สบายค่ะเราใช้วิธีโทรหานะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็จะมีภารกิจต้องทำการทำงานมีภารกิจนู่นนี่นั่นยิ่งในยุคปัจจุบันนี่นะคะคุณผู้ฟังดิฉันฟังน้องๆที่ยังคงทำงานกันอยู่นะคะอย่างเราวัยเกษียณแล้วนะคะดูในยุคเราเนี่ยมันไม่108,900นะคะที่จะต้องรับมาทำเหมือนในยุคสมัยนี้เลยเอายกตัวอย่างของสวทบุรีรัมย์เราเป็นต้นเมื่อก่อนนะคะเราก็จะโอเคอาจจะรายการวิทยุอย่างเดียวมีเรื่องเราก็มาเล่าให้ฟังเปิดเพลงอ่านสารคดีนู่นนี่นั่นกันไปตามภาษาคนวิทยุแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังวิทยุมันกลายเป็นกึ่งทีวีไปแล้วค่ะต้องทำสกู๊ปรายการสกู๊ปข่าวต้องทำติ๊กต็อกเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นโยบายนู่นนี่นั่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นสถานีใดนะคะที่บุคลากรไม่ถีบตัวเองไม่พัฒนาตัวเองในเรื่องของเครื่องมือในยุคใหม่นะคะทางด้านเครื่องมือที่มันเปลี่ยนไปจากยุคอนาล็อกยุคดิจิตอลนะตอนนี้มันกลายเป็นอีกยุคเลยกันนะคะคุณผู้ฟังมันก็จะทำงานลำบากนะคะอย่างสวทบุรีรัมย์เราเนี่ยเราโชคดีมากนะคะมาในยุคนี้ที่เรามีผู้อำนวยการที่เก่งนะคะมีความทันสมัยในเรื่องของการผลิตสื่อโซเชียลนะคะผอ.วีรยุทธน้อยพรหมเนี่ยเก่งมากนะคะก็สามารถที่จะพาน้องๆทั้งด้านช่างเทคนิคนะคะด้านรายการอะไรเหล่านี้นะคะทำงานสนองนโยบายของจังหวัดของรัฐบาลของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีทีเดียวนะคะได้รับคำชมเยอะค่ะสำหรับบุคลากรของสวทบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังก็หรือว่าส่วนราชการนะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่นะคะในยุคใหม่กับทางสวทบุรีรัมย์ได้นะคะมีอะไรก็มาประสานกับผอ.สวทได้นะคะที่สวทบุรีรัมย์อันนี้ดิฉันพูดถึง การทำงานในยุคนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งมันแตกต่างจากในยุคก่อนๆนู้นก็ต้องให้กำลังใจคนทำงานแล้วก็บุคลากรที่ทำงานกันนะคะไปยาวเลยนะคะภาษาภาพเลยกับอาจารย์จินนี่นะคะวันแม่แห่งชาตินะคะเพิ่งผ่านไปอาจารย์จินนี่ก็เลยนำคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกรักแม่มาฝากเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงเก็บข่าวมาเล่าวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวคราวหลายเรื่องหลายราวทั้งในบ้านเราทั้งส่วนกลางค่ะที่จะนำมาเล่าให้ฟังค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลงในรายละเอียดในแต่ละช่วงนะคะมีฝนไหมวันนี้นะคะช่วงนี้ถึง17สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานี่ก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะร้อยละ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วบ้านเราตกไหมวันนี้ตกนิดหน่อยนะคะร้อยละ22ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสนะคะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะฟังการจัดกิจกรรมกีฬามวยไทยให้กับเยาวชนนะคะกิจกรรมที่เขาจะจัดในวันนี้จัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รูปแบบกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะคะไปฟังอาจารย์นางท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บานชบัยรัมย์ไปฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นางจะมาแนะนำนะคะกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้กับเยาวชนหรือยังมวยไทยแคมปัสนะคะซึ่งเป็นโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มาจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็จะมีอาจารย์ของพวกเรานะคะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะถือว่าเป็นครูมวยของมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บานชบัยรัมนะคะท่านก็เป็นคณะทำงานด้วยวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะคะโครงการดีๆนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะเห็นมวยไทยที่ของอาจารย์บานนะคะท่านได้ทำงานกับเครือข่ายหรือว่าเยาวชนนะคะในงานช่วงที่เป็นงานวันแม่แห่งชาตินะคะที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้นะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะคะจึงจะให้อาจารย์บานนะคะได้แนะนำกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นวันที่15นะคะสิงหาคมนี้เผื่อท่านใดที่มีเวลาจะแวะเวียนไปชมกิจกรรมนะคะก็เชิญอาจารย์บานแนะนำค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จำได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผู้ฟังนะครับเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้น้องๆเยาวชนให้เข้าถึงมวยไทยแล้วก็ว่าทำอย่างไรมวยไทยมันสร้างสุขภาพสร้างโอกาสและสร้างระเบียบวินัยแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติได
1: ้
0: นี่คือเป็นกิจกรรมเข้าค่ายทำกิจกรรมวันนั้นนะครับเป็นการเตะเป้าการถักมงคลการเสริมแรงต่างๆนะครับส่วนกิจกรรมที่สองนะครับเป้าหมายก็คือเป็นนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษานะครับเป็นการแข่งขันคีตะมวยไทยนะครับดร.นางครับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็สร้างเวทีให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ทางโรงเรียนได้เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ได้มาแสดงความสามารถนะครับโดยหนึ่งในนั้นอาจารย์ของเราก็เป็นคณะกรรมการร่วมกันก็คือเพื่อจะให้กิจกรรมนั้นเกิดความสนุกสนานนะครับวันนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับจัดที่หอประชุมมารินีจุโทบมานะครับวันนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับ
1: น่าจะเยอะนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ตอนนี้ตอบรับมาเยอะมากครับน่าจะคึกคืนครับตั้งแต่นานครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเด็กๆนะคะนักเรียนหลายคนน่าจะได้มาดูแข่งทักษะเนาะโดยเฉพาะกีตาร์มวยไทยเราเป็นจังหวัดกีฬาด้วยแล้วกีตาร์มวยไทยน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญครับดร.นางครับบุรีรัมย์คือเขาขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นเมืองมวยไปที่ไหนไปเช่นต่อยช่อง7ผู้ประกาศก็จะทานักมวยบุรีรัมย์ขึ้นเขาจะพูดว่ามาจากเมืองมวยนะครับใช่ครับ
1: เป็นน่าภาคภูมิใจเนาะค่ะอาจารย์ตอนนี้ได้ข่าวว่าอย่างที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้เราก็มีจัดองค์ความรู้เนาะเกี่ยวกับมวยไทยใช่ไหมวันนั้นมีงานมหากอะไรนะงานเทิดพระเกียรติเนาะพระพันปีอะไรมั่งคะเห็นมีหุ่นมวยมี
0: ครับวันนั้นครับด้วยกันนางสนุกสนานมากครับโดยเฉพาะท่านประธานนะครับชื่นชมนะครับชื่นชมเราในส่วนของเราคือจัดบูธเกี่ยวกับท่าร่ายรำไหว้ครูมวยโบราณบุรีรัมย์นะครับซึ่งเราได้ทำร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกท่านทางแล้วก็ร่วมอาจารย์ศิลปะศึกษานรศิลป์พระศึกษาแล้วก็ครูมวยในบุรีรัมย์มาร่วมกันแล้วก็ตกผลึกองค์ความรู้ก็เลยได้เป็นท่าไหว้ครูมวยบุรีรัมย์23ท่าครับทุกท่านทางครับ
1: 23ท่า
0: แล้วเราก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วครับทุกท่านทางครับไม่ธรรมดานะครับจดลิขสิทธิ์ไว้เป็นท่าของบุรีรัมย์เลยนะครับ
1: วันที่15นี้จะได้ดูไหมคะ15ท่าเนี่ยหรือว่า
0: เรา
1: คนละเรื่องกัน
0: เราอยากเอามาชมกันครับท่าไปคือทำโอกาสครับเดี๋ยวจะพานักศึกษามาอย่างน้อยได้สร้างแรงบันดาลใจเช่นกันนะครับเป็นให้กลุ่มเยาวชนได้เห็นนะครับ
1: อาจารย์คะถ้าบังเอิญว่าท่านผู้ฟังได้ฟังโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆที่อาจจะอยู่ห่างไกลเนาะหากสนใจอาจารย์พานักศึกษาไปช่วยสอนให้โรงเรียนต่างๆได้ไหมคะ
0: โอ้ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับจากทางโรงเรียนต่างๆนะครับบางทีเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้ทักทายอย่างน้อยดร.นางนะครับเป็นช่องทางที่ประสานกับครูนะครับที่อาจจะอยู่รอบนอกโดยไม่ได้อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับยินดีครับยินดีนะครับเราพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับพร้อมที่จะไปและราชพัฒน์วามก็พร้อมที่จะให้ท่านมาชมเหมือนกันครับเราพร้อมทั้งสองอย่างครับดร.นางครับ
1: ขอบคุณค่ะถ้างั้นฝากอีกสักนิดนึงค่ะวันที่15ค่ะอีกสักครั้งนึงค่ะที่ไหนนะคะ
0: เริ่มกี่โมงนะครับเริ่มลงทะเบียนเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนะครับ7โมงก็เริ่มนะครับดร.นางครับคือคลีนครับวันที่15ที่หอประชุมมารินีหอประชุม
1: มาร
0: ินีจุโทบมานะครับ
1: จุคนได้เป็นหลายพันคน
0: ใช่ครับใช่ครับมาเยี่ยมชมได้เลยครับหอประชุมเรามี2ที่นะครับที่ใกล้เคียงกิจกรรมหลากหลายมากครับมีทั้งหอประชุมใหม่และเก่านะครับมาเยี่ยมชมได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บานสบายลำนะคะเชิญชวนนะคะวันที่15หากใครไม่ได้ไปไหนเนาะพาลูกพาหลานมาชมก็ได้นะคะหอประชุมของเราใหญ่มากซึ่งมีคู่ร่วมเนาะในการจัดหลายภาคีมหาวิทยาลัยก็เป็นสถานที่บวกกับอาจารย์ทางพละศึกษานะคะนอกนั้นก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักเนาะการกีฬาแห่งประเทศไทยมาใช้พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็นโอกาสนะคะที่ท่านผู้ฟังนะคะลูกหลานที่ชอบมวยนะโดยเฉพาะท่ามวยต่างๆนะคะคีตามวยไทยก็เป็นทักษะทางวิชาการนะคะที่พาลูกหลานมาประกวดมาแข่งขันนะคะก็จะได้เหมือนมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอาจารย์นางขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้หันมาสนใจในกีฬามวยไทยนะคะคือบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยลือชื่อนะคะอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์บานพูดนี่แหละนะคะว่าเวลาพาไปแข่งที่กรุงเทพหรือที่อื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าบุรีรัมย์นี่เป็นเมืองมวยนะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะอำเภอหนองกี่นะคะมีนักมวยที่มีชื่อหนองกี่พหุยุทธอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นที่รู้จักไปทั่วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเสาร์ที่15สิงหาคมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังผู้ปกครองนะคะพาลูกหลานไปชมได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแข่งขันคิตะมวยไทยน่าชมค่ะน่าชมในความสวยงามของท่ามากทีเดียวนะคะจัดอยู่ที่หอประชุมมาลินีจุโทปมาค่ะเป็นหอประชุมใหม่นะคะหอประชุมใหญ่มากนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะไปชมกันนะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกรักแม่มาฝากเราวันแม่ไม่ใช่มีแค่วันที่12สิงหาคมนะอันนั้นคือวันแม่แห่งชาติแต่ว่าวันแม่หรือการบอกรักแม่เนี่ยเราบอกได้ทุกวันนะคะ
1: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
2: ่ Good morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะเราก็จะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันค่ะนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเร็วจังเลยนะคะท่านผู้ฟังแป๊บแป๊บค่ะผ่านมาเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมนะคะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราอะค่ะวันแม่เนี่ยคำว่าแม่จะเขียนได้หลายแบบนะคะบางทีเราอาจจะไปเห็นเขาเขียนว่า mother M-O-T-H-E-R ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือบางทีเราอาจจะได้ยินเขาเรียกคุณแม่ว่า Mom Mom M-O-M ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางทีเราอาจจะได้ยินเขาเรียกว่า Mommy Mommy M-U-M M-Y ก็ได้อีกเช่นกันค่ะหรืออาจจะได้ยินเขาเรียกคุณแม่ว่า Mom แต่สะกดด้วยตัวMUM ก็ได้เหมือนกันค่ะจินก็เลยมีเป็นคำบอกรักคุณแม่ที่น่ารักน่ารักแล้วก็สั้นๆ นะคะฝากไว้นะคะเผื่อเราจะเอาไปบอกรักคุณแม่กันมาเริ่มคว้ากระดาษปากกาแล้วจดไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกเลยค่ะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือ Happy Mother's DayHappy Mother's Day สุขสันต์วันแม่นะคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตนะคะในวันสำคัญหลายๆวันเนี่ยคำที่ใช้อวยพรง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเราเติมคำว่า Happy ไปข้างหน้าของวันวันนั้นอย่างอันนี้ก็คือสุขสันต์วันแม่ก็เอาคำว่า Happy มาไว้ข้างหน้าคำว่าวันแม่นะคะก็จะเป็น Happy Mother's Day HappyMother's Day สมมุติว่าวันนี้เป็นวันพ่อก็จะเป็น Happy Father Day Happy Father Day วันนี้เป็นวันเด็กก็จะเป็น Happy Children Day Happy Children Day จำง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเตรียมมาจดประโยคต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ Thank you always motherThank you always, mother. ขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะคะแม่ขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะครับแม่และประโยคต่อมาค่ะสั้นๆเหมือนกันแต่น่ารักมากเลยค่ะนั่นก็คือ My mom is special. My mom is special. โอ้แม่ของหนูเนี่ยพิเศษที่สุดเลยหรืออันนี้ก็ได้นะคะI'm so proud to be your kid. I'm so proud to be your kid. หนูว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะคำว่า proud P-R-O-U-D P-R-O-U-D proud ในที่นี้แปลว่าภูมิใจนะคะ so proud so เอามาเติมไว้ข้างหน้า proud หมายถึงภูมิใจมากนะคะ to be your kid ที่ได้เกิดเป็นลูกแม่นะมาต่อกันเลยนะคะ Mom you are the best of my life Mom you are the best of my life แม่คือที่สุดในชีวิตหนูเลยนะแม่คือที่สุดในชีวิตหนูเลย you are the best the best คือที่สุดนะคะ you are the best of my life อีกสักหนึ่งประโยคแล้วกันนะคะอันนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าเผื่อท่านผู้ฟังอยากเปลี่ยนไปใช้อะไรที่มันยาวๆดูบ้างเพื่อที่จะ challenge ตัวเองนะคะเพื่อที่จะท้าทายตัวเองค่ะนั่นก็คือ you are a mother like no other you are a mother like no otherThanks, Mom. I love you. You are a mother like no other. Thanks, Mom. I love you. อันนี้นะคะแปลว่าแม่เป็นแม่ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเลยขอบคุณแม่มากนะคะรักแม่นะแม่เป็นแม่ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเลยขอบคุณแม่มากนะคะรักแม่ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นประโยคบอกรักภาษาอังกฤษนะคะที่เราสามารถที่จะใช้บอกรักคุณแม่ได้แต่ไม่ใช่แค่บอกรักวันที่12สิงหาวันเดียวนะคะอาจารย์จินนี่เชื่อว่าวันไหนๆเราก็สามารถบอกรักคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวของเรานะคะใครก็ได้ที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่เรามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็เป็นคนที่สำคัญในครอบครัวและในชีวิตเราแล้วล่ะค่ะก็ขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกมีความสุขเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาอาจารย์จินนี่แล้วนะคะ Thank you so much for today Bye
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะวันนี้มีอาจารย์นางแล้วก็อาจารย์จินนี่มาร่วมกันจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ครบรอบ58ปีการเสียชีวิตของครูสุรพลสมบัติเจริญท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพ.ศ.2511นับเนื่องมาถึงวันนี้ปีนี้นักร้องที่ได้รับฉายาราชาเพลงลูกทุ่งเสียชีวิตไปแล้ว58ปีนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะครบ58ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยเลือกเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะรำลึกถึงราชาเพลงลูกทุ่งท่านนี้นะคะหยิบเพลงนี้มาค่ะพี่ยังไม่แก่หรอกน้อง
3: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: นนั่นแหละค่ะเสียงของคุณสุรพลสมบัติเจริญก็ยังคงมีมนต์คลังเสมอถึงแม้ว่าท่านจะจากไปเกือบจะ60ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเสียงเพลงของท่านเนี่ยโอ้ฟังเมื่อไหร่ก็ไพเราะเมื่อนั้นนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าวันนี้เริ่มจากกิจกรรมเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ทีมงานสวทบุรีรัมย์ไปติดตามทำข่าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานฟิลิปปินส์ทัวริซึมบิสเนสโชว์เคส2026บุรีรัมย์ก็จัดอยู่ที่บริเวณพาวิเลียนด้านหน้าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดเพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจของฟิลิปปินส์พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในหลากหลายมิติค่ะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมงานนะคะในงานเขามีอะไรบ้างในงานเนี่ยเขาก็มีการออกบูธกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอาหารพื้นเมืองและสินค้าขึ้นชื่อที่เป็นอัตลักษณ์เด่นของฟิลิปปินส์รวมถึงภายในงานก็ยังมีการนำเสนอโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่และนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศไทยซึ่งไม่เพียงเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดแสดงเท่านั้นนะคะยังมีการนำบริการด้านสุขภาพมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากเลยนะคะในงานนี้ก็จะมีหลายวันค่ะจัดระหว่าง14ถึง16สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังไปร่วมงานได้นะคะจัดอยู่ที่บริเวณพาวิเลียนด้านหน้าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะคุณผู้ฟังไปร่วมงานได้ค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็จัดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผ่านมิติของการท่องเที่ยววัฒนธรรมกีฬาการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศโดยด้วยการนำการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาผสมผสานกับกิจกรรมด้านธุรกิจวัฒนธรรมอาหารกีฬาแล้วก็กิจกรรมเชิงประสบการณ์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับเสน่ห์เอกลักษณ์แล้วก็ศักยภาพของฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์แก่คณะผู้แทนจากต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพในหลากหลายด้านนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเนี่ยเราก็ทำกันมาตลอดแล้วนะคะที่สนามช้างเซอร์กิตแล้วก็การจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะวิ่งมาราธอนอะไรแบบนี้ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็บริการในพื้นที่ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังสามารถขยายไปสู่ด้านสุขภาพด้านคุณภาพชีวิตด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านนวัตกรรมซึ่งสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระยะยาวระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและก็ภาคธุรกิจของประเทศไทยแล้วก็ของฟิลิปปินส์นะคะอ่ะไปชมกันได้นะคะไปเที่ยวชมกันได้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ประกาศมาแล้วนะคะประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปี2569ค่ะโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปหรือ The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะ Thailand based local food นะคะอาหารท้องถิ่นนี่แหละค่ะรสชาติที่หายไปนะคะรสชาติที่หายไป the lost taste นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังเจริญหายยกระดับพัฒนารวมถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศโดยเขาก็มีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ5เมนูใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอได้5เมนูก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากส่วนกลางได้พิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูเนี่ยให้เหลือ3เมนูเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยร่วมโหวตให้เหลือจังหวัดละ1เมนูนะคะจาก3เนี่ยให้เหลือ1เมนูเพื่อยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งมีรายการเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ได้รับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศ2ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือให้โหวตในเรื่องของชอบเมนูไหนมากที่สุดนะคะของทุกจังหวัดเนี่ยนะคะประเภทที่1ก็จะได้รับโล่รางวัลผลปรากฏว่าเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศได้แก่เมนูบี้ถ่ายบักนะบี้ถ่ายบักของจังหวัดภูเก็ตบี้ถ่ายบักคืออะไรบี้ถ่ายบักเนี่ยเป็นขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องค่ะเขาก็จะนำแป้งข้าวเจ้านวดน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็แบ่งย้อมสีขาวสีแดงนะคะเสร็จแล้วก็กดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันแล้วเขาก็เสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็น้ำแข็งใสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่โอ้ให้ความสดชื่นนะคะหวานรสหวานเย็นนะคะก็ดูไปเนี่ยอ่านดูเหมือนลอดช่องสิงคโปร์เนาะคุณผู้ฟังส่วนประเภทที่2ค่ะรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดจำนวน77รางวัลโดยในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นได้แก่บกสวายนะคะบกสวายหรือตำไก่ใส่มะม่วงนั่นเองนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569บกสวายเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นอาหารถิ่นรสแซ่บของจังหวัดบุรีรัมย์สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ด้านอาหารของท้องถิ่นนะคะทำยังไงล่ะบกสวายเนี่ยเป็นอาหารที่โปรดของดิฉันเลยนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ทำกินเองเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องทำบกสวายให้กินเนี่ยโอ้โหเรียนถูกใจมากนะคะวิธีทำเล่าให้ฟังเผื่อพี่น้องในพื้นที่อื่นอาจจะไม่เคยทำบกสวายเนี่ยเหมือนจะเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขมรเรานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังจะทำนะคะวิธีทำนี้ก็เริ่มด้วยการย่างไก่ให้สุกไก่นี่ต้องเป็นไก่บ้านนะคะเครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีพริกแห้งพริกสดกระเทียมหอมแดงตะไคร้ซอยนะคะเหล่านี้นะคะพอเราตำเสร็จก็ต้องคั่วให้สุกนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยอดีตนู้นไม่ได้คั่วค่ะทุกอย่างเผานะคะเผาเสร็จแล้วก็พอเอาไปคั่วให้สุกนะคะเราก็เอาไปใส่ครกนะคะใส่ครกเติมเกลือนิดหน่อยแล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนำไก่ย่างนะไก่ย่างนี่เราก็เลาะเอาเนื้อออกนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พอสับเสร็จก็เอาใส่ไปในครกตำผสมกับเค ครื่องปรุงที่เราตำเอาไว้นะคะจากนั้นก็เอามะม่วงสับนะที่เราสับเอาไว้อะสับๆเอาไว้ลงครกแล้วก็ไปตำต่อนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะได้สัมผัสกับเนื้อไก่กับเส้นมะม่วงนะคะพอเสร็จเนี่ยก็ทานกับอะไรล่ะทานกับผักสดนะคะสมัยเด็กๆนี่คุณผู้ฟังนั้นจำได้เลยนะแม่มักจะตำให้กินในช่วงหน้ามะม่วงนะคะส่วนผักสดสมัยก่อนนี่ก็จะกินกับยอดมะกอกยอดใบมะตูมใบมะยมโอ้ยอร่อยมากนะคะอันนี้คือของบุรีรัมย์นะคะบกสบายนะคะคุณผู้ฟังส่วนใกล้ๆบ้านเราสุรินทร์นี่อาหารที่ได้รับการคัดเลือกก็คือบกมะอ้อมนะคะบกมะอ้อมหรือตำผักกะแยงนั่นเองค่ะส่วนโคราชนี่เขาก็เป็นทอดมันหมูโคราชนะคะไม่ใช่ผัดหมี่โคราชนะคะคุณผู้ฟังทอดมันหมูโคราชโอ้อยากลองนะคะส่วนจังหวัดเดินๆคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนได้เมนูไหนก็ไปดูได้นะคะที่เพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีหลายความคิดเห็นนะคะเสนอว่าให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยทำหนังสือตำรับอาหารออกมาเลยนะคะให้มีภาพอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงสัดส่วนแล้วก็วิธีทำรวมไปถึงต้นทุนคร่าวๆนะคะคือส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปทำกินเองใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปทำขายก็จะได้กะถูกนะคะว่าเออมันงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงโดยก็แล้วแต่นะคะดัดแปลงกันไปให้เข้ากับรสมือแล้วก็จริตของแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละบ้านแต่ละธุรกิจนะอันนี้ก็ดีไม่น้อยเลยนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังกำนันนิศาสตร์สิริสำราญค่ะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมร่วมถวายเพลพระสงฆ์สัมมาเนนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนกำหนดไว้12วัดนะคะซึ่งอันนี้กำนันนิศาสตร์ก็แจ้งมาทุกปีนะคะที่นั่นเขาทำทุกปีค่ะโดยกำหนดจัดทำบุญถวายเพลพระทุกวันเสาร์ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมวันนี้ค่ะที่วัดชลประทานราชดำริตำบลสูงเนินอำเภอกระสังส่วนเสาที่22สิงหาคมนะคะครั้งต่อไปจัดเสาที่22สิงหาคมก็จัดถวายเพลพระที่พักสงฆ์ห้วยตารางตำบลบ้านปรือนะคะวันครั้งถัดไปอีกนะคะก็จัดในวันเสาที่29สิงหาคมที่วัดโนนเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมทำบุญถวายเพลโดยพร้อมเรียงกันนะคะส่วนวัดอื่นๆหรือครั้งต่อๆไปนะคะในเดือนกันยาเดี๋ยวจะนำมาแจ้งให้ทราบต่ออีกครั้งนะคะกำนันนิศาสตร์นะคะการถวายเพลพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำกันทุกตำบลทุกอำเภอนะคะวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ญาติโยม อุปถัมภ์พระสงฆ์นั่นเองค่ะถวายพระทหารเพลเป็นเสบียงบุญแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้านอาหารการกินแก่พระสงฆ์ที่จำวัดตลอดฤดูฝนแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีเพื่อที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธเราที่มีมาแต่โบราณเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะญาติโยมก็จะได้ฝึกตนในการให้ทานชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็สะสมบุญบารมีแล้วที่สำคัญนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีค่ะคนในชุมชนก็จะได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ร่วมมือกันช่วยเหลือวัดวาอารามอะไรเหล่านี้นะคะ
1: ความสุขของพี่น้องเกษตรกรคือความสำฤทธิ์ผลของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมัครสมาชิกจากผลการดำเนินงานปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร 1,412 องค์กรมีสมาชิกจำนวน 155,710 รายองค์กรกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน42องค์กรจำนวนเงินประมาณกว่า 22,800,000 บาทและสมาชิกที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพในโครงการไปแล้ว 1,021 รายสามารถรักษาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรจำนวน283แปลงหรือประมาณกว่า 2,510 ไร่และตั้งแต่ปีพ.ศ.2549ถึงปีพ.ศ.2568มีเกษตรกรได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน647รายเป็นจำนวนเงินประมาณกว่า 140,949,000 บาทพี่น้องเกษตรกรที่สนใจสมัครสมาชิกติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามเพิ่มเติมโทร044-602-261-2และ080-067-3212เกษตรกรไทยใจฟูเมื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
0: ค่ะนี่แหละค่ะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็จะมีบทบาทหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน2ภารกิจสำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยการเจรจาประนอมหนี้แล้วก็ซื้อหนี้มาบริหารจัดการนะคะจากธนาคารจากสหกรณ์อะไรเหล่านี้นะคะแล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพค่ะโดยสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้ได้เข้าถึงเงินทุนนะคะก็จะได้นำไปทำโน่นนี่นั่นนะคะเป็นการสร้างความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะคะแล้วก็จะทำให้เขาสามารถมีเงินมาใช้หนี้นะคะและจะได้พึ่งพาตนเองได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็สมัครได้นะคะไปที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์หรือทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศนะคะเราอยู่บุรีรัมย์ก็สมัครที่บุรีรัมย์นี่แหละคุณผู้ฟังไม่ใช่ไปสมัครจังหวัดอื่นนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ดิฉันขอเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการไปพูดคุยไปบอกกล่าวว่าพอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแล้วหนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกับธนาคารหรือกับสหกรณ์หยุดใช้หนี้ไม่ต้องไปใช้หนี้อันนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังท่านเป็นหนี้ท่านต้องใช้หนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรต้องมีความซื่อสัตย์เป็นหนี้ต้องใช้หนี้มีมากมีน้อยก็ต้องใช้หนี้ไม่ใช่มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วรอการช่วยเหลือไม่ใช้หนี้เขาอันนี้ไม่ได้นะคะพอวันชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฝากเตือนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูในประเด็นนี้มาค่ะ
2: ครับในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไม่ชำระหนี้นะครับแต่การเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนั้นหากท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนหนี้ไว้หากท่านไม่สามารถชำระหนี้ได้ไปไม่ไหวแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามภารกิจของกฎหมายกองทุนฟื้นฟูนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านขึ้นทะเบียนหนี้แล้วท่านต้องไปทำให้หนี้เสียหากว่าท่านมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เป็นปกติท่านก็ชำระหนี้เป็นปกติไปนะครับในอีกภารกิจหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูได้ทำอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับฉะนั้นการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจึงไม่ได้มีภารกิจเรื่องของการชำระหนี้แต่อย่างเดียวนะครับเรามีภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพด้วยฉะนั้นการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจึงไม่ใช่เพื่อที่จะให้ได้รับการชำระหนี้อย่างเดียวหรือเพื่อที่จะให้กองทุนไปชำระหนี้แทนนะครับแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงว่าหากท่านไม่สามารถชำระหนี้เองได้แล้วได้ขึ้นทะเบียนหนี้เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูไว้แล้วก็ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับสิทธิคุ้มครองโดยกฎหมายครับผม
0: ค่ะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามได้นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหมายเลขโทรศัพท์044-602-262หรือ080-067-3212ค่ะมาที่เรื่องราวของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะเมื่อวานนี้เขาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีภาระหนี้ค้างชำระนะคะในการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็มุ่งเน้น การเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และกองทุนได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงปัญหาและข้อจำกัดในการชำระหนี้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและกำหนดวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความสมัครใจและการประนีประนอมเพื่อให้ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยก็ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกพร้อมส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอาชีพและลดปัญหาหนี้ค้างชำระอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและความมั่นคงของสตรีและครอบครัวในชุมชนต่อไปนะคะยังอยู่ที่เรื่องของพัฒนาชุมชนค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ได้มีพิธีมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ให้กับครัวเรือนนางหนูกันฤทธิ์พักดีอยู่หมู่ที่1ตำบลบุโพอำเภอลำปลายมาสค่ะโดยมีพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปลายมาสเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ค่ะในการนี้นางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมมอบด้วยนะคะโดยมีพัฒนาการอำเภอคณะกรรมการกิ่งกาชาดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำปลายมาสตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรสตรีแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครัวเรือนของนางหนูกันฤทธิ์พักดีสำหรับการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO เนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวยากจนและครัวเรือนเป้าหมายหลังละ200,000 บาทนะคะงบจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ยังมีกลุ่มองค์กรและประชาชนในพื้นที่ก็ได้สนับสนุนทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 30,000 บาทก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนางหนูกันฤทธิ์พักดีนะคะที่ได้บ้านใหม่ในครั้งนี้นะคะคุยไปคุยมาเวลาหมดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่อาจารย์นางและช่างเทคนิคลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ